0: อิน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
2: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมข้อสอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
3: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
1: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการโอนงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
6: เป็นเรื่องพรบ.โอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
5: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
0: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
5: ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
7: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
4: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
7: หลังจากที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
8: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สี่แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้า ภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปุริมปราโสภาภาครายงาน
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
7: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่1บ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่สเสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณร้อยละ4ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
7: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทั้งนี้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
4: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมแซกส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำสามแห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินีมิตรวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3ต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุขุลาภวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4ต่อ2สุขุลาภนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4ต่อ0การแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ GTS The Super Series 2026บางแสนกลางปีในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2อัจฉริยะกุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 Evo 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนเดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยนายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรี ดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาราภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lala Move และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยาก
15: แถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com ในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์ใบประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่1มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญ
21: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
22: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
23: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ พุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
2: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของสำนักชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
1: ค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะตอนนี
2: ้มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับอริยะอธิบายสั้นๆ นะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับ3ป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชนป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาเสพติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
1: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
2: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับตามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการไอการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัยนะครับได้ลูกหลานกลับคืนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้ชการนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AIการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนไปสู่มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBTS นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้ด้วยการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับถ้ามีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือ2รัฐนะครับผู้กระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกุมในข้อหาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งการสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับอันนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
2: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยถ้ามีการสืบสวนขยายผลทุกมิติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะใกล้เคียงรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบกันนะครับว่าสถานที่หรือแหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐนึงและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยังต้องเรียนว่าปัญหาคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
2: ต้องเรียนว่าในกระบวนการของการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเภทก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับทางแก้ไขทางตะวันตกนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
2: ครับเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรที่ตามข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานตำรวจชาติเองนะครับคือทุกกองบัญชาการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานชาติที่มีท่านพลเอกสำรานเป็นผอ.ศูนย์นะครับและหน่วยงานภายนอกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นปัญหาขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
1: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในสื่อโซเชียลมีเดียนะตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
2: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกขาฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะ
2: ทางสำนักงานประชาชนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพอาจท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวของท่านครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์
6: แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่เวรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมาโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งระบบเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่าง
5: ๆทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
6: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นๆว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานฐานร่วมกันอย่างสำนักงานชาติเราก็จะรวบรวมพยานฐานในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปดเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขยับไปทางไหนเราก็จะมองเห็นเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
5: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัด TSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
8: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1.44 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
9: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
8: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของลาซาด้าประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าลาซาด้าพร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี้
10: เราก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าครีเอเตอร์ศิลปินไทยเนี่ยสามารถไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับต่างประเทศนะคะแล้วก็ยุคต่อไปด้วยโดยในงานวันที่ 9-12 นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่พารากอนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับทางผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ International Market ได้จริงๆค่ะ
8: การจัดงานทีเซก2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
22: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจำนวน61คนเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด
24: ็
11: น
24: ในทุกปีจะมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีคู่แข่งจากทั่วโลกเช่นเดียวกับปีนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการเอเชียนไซเอิร์นแคมป์สู่การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตลอด37ปีที่ผ่านมาโครงการโอลิมปิกวิชาการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเยาวชนไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดเพียงจากเหรียญรางวัลแต่คือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่สดใสซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมย้ำว่าในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการลงทุนในเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะคือการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระยะยาว
4: การลงทุนด้านการศึกษานั้นคือการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงของประเทศ37ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบ่มเพาะทาเลนต์ของประเทศไทยโครงการจัดส่งผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกความสำเร็จที่ได้มานั้นคงไม่ได้หมายถึงรางวัลอย่างเดียวแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนก็คือการนำพาประเทศของเราก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสศักยภาพของเยาวชนไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
24: รองศาสตราจารย์ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันอย่างมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง
12: ที่ทุกท่านทราบนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณครูแล้วเนี่ยอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจริงนอกจากการแข่งขันที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยคือการพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญครับว่าเราไม่ต้องการแค่นักเรียนที่เก่งที่ไปเป็นผู้แทนประเทศแต่เราต้องการพัฒนาศักยภาพคุณครูและโรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
24: ในเดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
23: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
13: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เตรียมบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8

จียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจงเพ
0: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะ5วันเต็มๆนะคะหลังเคารพธงชาติเจอกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ของสวทเชียงใหม่และคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้เรายังเจอกันในสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ไปควบคู่กันพร้อมๆกันผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่PRD ค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: หนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวยังคงมาคุยกับคุณผู้ฟังยามเช้าของวันอังคารที่สดใสคุณอากาศอาจจะมีมืดๆครึ้มๆที่ฉันขับรถมาเนี่ยฝนแบบโปรยปราย
1: บรรยากาศน่านอนมาก
0: ใช่แล้วดิฉันก็เลยเปิดเพลงอุทยานดอกไม้ให้ฟังกันเลยเช้านี้เพื่อใครสนใจท่องเที่ยวในช่วงของฤดูฝน
1: ที่ซีซั่นนะฮะ
0: ใช่คุณก็จะแบบเห็นสีเขียวๆคุณดอกไม้ก็จะเริ่มปริบานแล้วก็จะมีแบบเหมือนละอองฝนอยู่บนปลายกลีบดอกไม้คุณ โอ้โหเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆนะในช่วงของการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูฝนแบบนี้แต่การท่องเที่ยวในฤดูฝนก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของอาจจะมีในส่วนของฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่งผลให้มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นพวกน้ำตกถ้ำลอดเนาะคุณเนาะก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็เชื่อฟังหรือว่าฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่เพราะว่าเขาอยู่มานานเขารู้ว่าน้ำแบบนี้เสียงแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันใกล้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังหรือว่าฟังคำแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็เที่ยวได้นะคุณ
1: เที่ยวได้อยู่ฮะแต่ว่าอย่างที่พี่เอกบอกแหละต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับช่วงนี้เพราะว่าฟ้าฝนนะเพราะว่าเราอาจจะอยู่ท้ายน้ำอ่ะเนาะต
0: ้
1: นน้ำเขาอาจจะมีฝนตกนะครับอาจจะมีฝนตกแล้วก็ปริมาณน้ำอาจจะเยอะเราคุยกันทุกครั้งก็คือน้ำป่านะครับมันมาเร็วแล้วก็มาแรงนะครับแป๊บเดียวนะฮะอาจจะมาถึงเราเนี่ยนะครับในเวลาอันใกล้นะครับสังเกตจากสีน้ำก็ได้นะครับบางทีเจ้าที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จุดที่เราเจ้าอยู่นะครับหรือว่าเราอาจจะอยู่ต้นน้ำเราไปเที่ยวทางต้นน้ำนะครับก็นี่นะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับลดความเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตและก็ทรัพย์สินด้วยครับ
0: ค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะท่องเที่ยวได้เชียงใหม่ท่องเที่ยวได้ตลอดทุกวันเลย365วันค่ะและที่สำคัญเชียงใหม่ตอนนี้เราเตรียมรับในส่วนของการตรวจประเมินของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเขาก็จะเข้ามาตรวจเนี่ยทั้งหมด8จุดด้วยกันคุณก็จะมี7วัดกับประตูมือกับกำแพงเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบคูเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นตัวกำแพงเมืองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากขอความร่วมมือเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลพื้นที่ให้เราได้ขึ้นทะเบียนโลกเป็นมรดกโลกนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอเราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจากที่เคยอยากมาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะมีความอยากเพิ่มขึ้นอะไรทำให้ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยซึ่งมีทั้งความเจริญรุ่งเรืองต้องบอกมีความเจริญทางเทคโนโลยีแล้วก็ยังคงความเป็นล้านนาที่ตะต่อนยอนยังมีอัตลักษณ์ที่น่าค้นหามีมนต์เสน่ห์อะไรทำให้เราได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันนี้ที่ฉันลุ้นนะพยายามให้เราได้เป็นก็เลยอยากจะให้ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมกันสอดส่องดูแลอะไรที่ไม่ดีคุณคิดเขียนเขียนไปเขียนที่บ้านกระดาษมีบ้านก็คิดเขียนเขียนในโทรศัพท์มือถือมาต้องไปคิดเขียนเขียนกำแพงวาดมาต้องไปคิดเขียนเขียน
1: หลือแค่ไม่ถึงเดือนนะพี่เอ
0: ใช่คุณแล้วก็ไม่ต้องไปขีดขีดเขียนเขียนในที่อื่นๆด้วยนะคะอ่ะอีกหนึ่งเดือนไม่ถึงแล้วนะคะสำหรับการเข้ามาตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่จากสภาโบราณสถาน
1: ระหว่างประเทศนะครับที่เขาจะมาตรวจนะวันที่3ถึง8
0: 3ถึง8สิงหาคมแต่ตอนนี้มาดูก่อนว่าช่วงนี้จะแอลได้จะได้พ่องฝนฟ้าเป็นจะได้สำหรับในช่วงของสัปดาห์นี้มาดูกันก่อนคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศค่ะในช่วง24ชั่วโมงนี้นะคะสภาวะอากาศทั่วไปนี่เป็นภาพรวมทั้งภาคเหนือของเราเลยภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะเชียงใหม่วันนี้นะคะต้องบอกว่าฝนลดลงจากเมื่อวานนิดหนึ่งคุณนิดหนึ่ง
1: นิดเดียวใช่ไหมฮะ
0: นิดเดียวค่ะเชียงใหม่ยังมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันนี้เนี่ยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้2ระดับเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็กลุ่มกันเป็นป๊อกป๊อกป๊อกและป๊อกไปแต่ว่าก็จะมีในส่วนของไม่เข้าพวกเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นที่ฝนเล็กน้อยนะคะสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนสะสมฝนเล็กน้อยเนี่ยหลายอำเภอเลยซึ่งจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรนี่ถือว่าฝนเล็กน้อยพื้นที่ดังต่อไปนี้ค่ะดอยเต่านะคะไม่เข้าพวกอีกแล้วนะคะแล้วก็ข้ามมาเลยค่ะที่ดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่วางสะเมิงแม่แตงแม่ออนดอยสะเก็ดพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อ่ายค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยส่วนฝนปานกลางวันนี้อีก1ป๊อกค่ะซึ่งจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรค่ะที่อำเภออมก๋อยฮอดจอมทองแม่แจ่มและอำเภอกัลยาณิวัฒนาค่ะ
1: มีฝนทุกพื้นที่นะแต่ว่าอาจจะมีวันนี้กับไม่เหมือนเมื่อวานเพราะว่าวันนี้เกาะกลุ่ม
0: วันนี้เป็นปอก
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้โอ้โหหย่อมหย่อมเนาะ
0: หย่อมหย่อม
1: ม
0: ี
1: พุ่นมีเท่
0: เป็นหย่อมเป็นหย่อม
1: แต่ว่าดอยเต่าเขาก็ยังไม่เข้าพวกอยู่ดี
0: เหมือนเดิมไม่เข้าพวกนะสำหรับดอยเต่าแต่ว่าใครอยู่ดอยเต่าโทรมาบอกกันได้นะคะว่าเข้าพวกนะฝนตกแล้ว
1: เห็นว่าตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วก็มีกิจกรรมนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่เนาะที่แพอาจจะไม่ได้ลอยน้ำหรอกตอนนี้น้ำยันลดลงไปนะในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีฝนทุกวันเลยนะครับวันนี้ยืนยันเหมือนเมื่อวานนะครับฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมครับฝนมีฝนทุกวันนะฮะอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับที่ไหนเป็นอย่างไรนะครับช่วยเราจัดรายการได้นะครับที่ไหนเป็นอย่างไรฝนตกบ้างหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตอนเมื่อสักครู่เนี่ยขับรถเข้ามาก่อนถึงสถานีเนี่ยมีฝนตกฮะบรรยากาศนี่น่านอนมาก
0: ๆที่ฉันได้ออกจากบ้านมาก็ฝนตกแล้วคุณแต่ว่าต้องบอกว่าโปรยๆแต่คือเมื่อเช้าเนี่ยตื่นค่อนข้างจะเช้าแล้วก็ออกบ้านแต่เช้าด้วยเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโปรยตั้งแต่เช้าแต่แบบโปรยแบบแป๊บเดียวแปรเดียวเท่านั้นแปรเดียวเท่านั้นคือแบบเหมือนปาดแล้วหายไปคุณ
1: ตอนนี้ก็น่าจะตกอยู่มั้งอยู่ข้างนอกนะ
0: นะคะเหมือนปาดแล้วหายไป
1: เหมือนที่บอกเลยตกปริบ
0: ใช่แต่ว่าพอออกมาช่วงที่ออกมาทำงานนะคะอีกรอบนึงเนี่ยก็ถือว่าฝนโปรยปรายอย่างที่คุณบอกหน้ากระจกรถก็เปียกเลยนะคะถือว่าเปียกเลยล่ะค่ะวันนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรในตัวเมืองหรือที่ไหนเป็นอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะ
1: ดอยสะเก็ดตกหรือยังฝน
0: แมนดอยสะเก็ดอาจจะตกอยู่ก็ได้นะนะคะ
1: มีไหนบ้างมีสันป่าตองนะแฟนคลับเราอยู่ในสันปะตองแม่แตงนะฮะแม่แตงลุงแป้หายไปหลายวันเลยนะฮะลุงแป้นะลุงแป้ทางโซนแม่แตงนะครับไม่ได้เจอฝนตกหรือเปล่าเนาะทางนู้น
0: ใช่ค่ะถ้าได้คุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งในช่วงแรกของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังดิฉันเห็นนะคะคุณสิรินันท์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะคุณสิรินันท์นะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณวารินค่ะทักทายเรามาวันนี้วันพระขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะคะขอให้มีความสุขมากมายร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีฟ้าครึ้มๆค่ะวันนี้วันพระด้วยนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณป้าพันนีทักทายมาบอกว่าเพลงม่วนเจ้าไหนว่าฝนจะแล้งบัดใจซากกำนะฟังนะ
1: อาจจะได้อิทธิพลจากพายุไงฮะพายุอะไรนะ
0: ไม่สักแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นบ้านเรานะเขาไม่ได้เข้าบ้านเรานะคุณผู้ฟังต้องอธิบายแบบนี้ก่อน
1: ห่างๆหน่อยๆ
0: อาจจะแบบโดนเรื่องของผลกระทบอิทธิพลต่อร่องมรสุมที่พาดผ่านบ้านเรานะคะคุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศครึ้มๆมีฝนตกสุยๆเจ้าอันนี้ก็เห็นภาพเหมือนกันนะคุณ
1: สุย
0: ๆนะสุยๆนะคุณผู้ฟังคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเรามาส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับน้องต้นน้ำส่งหัวใจรัวๆมาเลยคุณนะทักทายยามเช้าของกับเราค่ะคุณสาธรค่ะคุณสันทันบอกว่าสวัสดีครับเพลงอุทยานดอกไม้เพราะดีชอบมากครับขอส่งกำลังใจให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับที่นนทบุรีวันนี้ฝนยังไม่ตกนะคะอุณหภูมิโอ้โหคุณร้อนทีเดียวนะบ้านเรา25องศาที่เรียกว่าร้อนเลยแต่นนทบุรีตอนนี้เนี่ย31องศาแล้วคุณถือว่าร้อนเลยนะ
1: โอ้ร้อนสิครับ
0: ร้อน
1: 31องศา
0: ใช่ค่ะวันนี้ค่าฝุ่นเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ค่าฝุ่นอยู่ที่ 15.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเราค่ะบอกว่าเราใจดีเป็นกันเองอู้ม่วนนะคะแล้วก็ได้สาระความรู้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันอังคารครับวันนี้วันพระใส่บาตรเอาบุญมาฝากทีมข่าวสวทเชียงใหม่และทุกท่านครับขอบพระคุณค่ะสาธุนะคะคุณสุภชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมชายทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระดีบอกว่าวันนี้เนี่ยชุดดิฉันสวยมากนะคะขอบพระคุณค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณป้าจันยาคุณป้าแมวนะคะทักทายมาบอกว่าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะคุณพระเครื่องทั่วไทยบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสดีครับนะคะแสดงว่าวันนี้ที่นครศรีฝนยังไม่ตกฟ้าสวยเลยนะคะฟ้าแจ่มใสนะคะคุณนึกคนเลี้ยงแมวบอกว่าดีครับวันนี้เหมือนเดี๋ยวนะคะดิฉันวันนี้เหมือนหน้าหนาวเลยมีสุขครับจริงค่ะคุณเหมือนแบบปลายฝนต้นหนาวอะแบบโอ้บรรยากาศแบบน่าไปท่องเที่ยวในแบบโอ้โหแบบต้องป่าปงเปียงนะ
1: ป่าปงเปียง
0: ถ้าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยต้องป่าปงเปียงเพราะว่าเขาเริ่มเขาลงต้นข้าวแล้ว
1: ตอนนี้ก็ลงต้นกล้าไปแล้วมีการหว่านต้นกล้าไปแล้วปักดำไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักเดือนนึงเนาะพี่สักเดือนนึงน่าจะเขียวชะอุ่มเป็นนาขั้นบันได
0: เพราะเขาจะบอกว่าเขาก็ ปลูกวันแม
1: ่เกี่ยววันพ่อ
0: เกี่ยววันพ่อนะคะ
1: พอดีเลยนะฮะ
0: ปลายฝนต้นหนาวพอดีเลยคุณบรรยากาศแบบฝนโปรยปลายจิบกาแฟ
1: ถ้าไปช่วงกรกฎาเอ้ยถ้าไปช่วงสิงหากันยาก็จะเจอทุ่งนาสีเขียวแต่พอช่วงตุลาก็จะเป็นทุ่งนาสีทองเลือกเอา
0: ได้สองบรรยากาศ
1: ได้สองบรรยากาศ
0: ถ้าอยากไป
1: นั่นก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาว
0: ถ้าอยากไปทั้งสองบรรยากาศต้องไปสองรอบ
1: ไปสองรอบ
0: สองรอบนะคะคุณลำดวนค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้า FC สันทรายฟังทางวิทยุทุกวันเจ้าฟังสรุปข่าวเจ้าวันอาทิตย์ต่อยเจ้าแม่นเจ้าเขามีรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ในเช้าวันอาทิตย์ต้องบอกว่าเช้าตรู่ค่ะคุณฟังฟังเสียงตรู่ดิฉันนะคือเช้ามาก 6:10 นาทีโดยประมาณ
1: 6:10 นาทีครับ
0: กลายถึง 7:00
1: จริงๆเราเจอกันแทบทุกวันเนาะ
0: แทบทุกวันค่ะ
1: แทบทุกวันเพราะว่าเรามีสรุปข่าวสี่ทุ่ม
0: ใช่
1: มีสรุปข่าวสี่ทุ่มทุกวัน
0: ใช่ค่ะ
1: สรุปข่าวสี่ทุ่มจะมีทุกวันนะครับในรอบวันแล้วก็มีสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มน
0: ะครับ
1: คุยข่าวรอบวันก็ช่วงสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับแล้วก็จะมีตอนเช้าของวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่6:10 นโดยประมาณ6:00 น
0: เช้า
1: บอกยาวไปถึง7:00 ครับ
0: ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารใช่นะคะคุณน้อยค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าทั้งสองท่านแต่ว่าทักทายบอดตันเจ้าอยากหันกระเป๋าแล้วเจ้าเดือดทรงฮือนะเจ้าแต่ตอนนี้ก็ทยอยเริ่มโทรแล้วเพราะว่าต้องขออภัยใจจริงๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยภารกิจค่อนข้างจะหนาแน่นนิดนึงอาจจะจ้าสักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าแต่ว่านี่ก็มีภารกิจเรื่องของตัวมียื่นหนังสือ
1: มียื่นหนังสือด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้เราไปงานชาปนกิจป้าต้อมนะอปมช.ที่อยู่เคียงคู่กับสวทเชียงใหม่ของเราน
0: ะ
1: เป็นถือว่าเป็นแม่ครัวใหญ่ให้กับสวทเชียงใหม่ของเรามาทุกงานไม่เคยขาด
0: ใช่ค่ะป้าต้อมช่วยเราหลายเรื่องเลยมานานมากๆเมื่อวานนี้ก็เป็นงานชาปนกิจแล้วก็มีเรื่องของยื่นหนังสือแล้วก็ต่อด้วยภารกิจอาจจะ
1: ยื่นหนังสือยื่นหนังสือแล้วก็ไปงานชาปนกิจกลับมาก็มีช่างนะมีช่างจากบริษัทภายนอกนะที่มาติดตั้งนะครับก็มาติดตั้งที่ห้องข่าวก็เลยไม่ได้ทำงานนะดูพี่ช่างเขาทำงานกันคือมาติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
0: ใช่ค่ะ
1: ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะครับน้ำท่วมนะครับมีอะไรอีกที่เขาจะเตือนกัน
0: ก็
1: เรื่องการทดสอบเซอร์บอร์ดแคสด้วยนี่
0: ใช่วันทดสอบเซอร์บอร์ดแคส
1: เสียงคุ้นๆนะเมื่อวาน
0: ก็จะทำให้เราเนี่ยแจ้งเตือนคุณผู้ฟังได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามาติดตั้งที่เราทำให้เราเห็นเรื่องของการแจ้งเตือนได้เร็วขึ้นนะคะอาจจะเร็วนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถทำให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะแจ้งเตือนได้เร็วขึ้นด้วย
1: คือน้ำท่วมเนี่ยแจ้งเตือนได้ครับแต่ว่าพอแผ่นดินไหวเนี่ยเขาเรียกว่าบิดาแห่งสาธารณภัย
0: ซึ่งเราไม่สามารถแจ้งเต
1: ือ
0: น
1: ไม่สามารถแจ้งเตือนลงหน้าได้แล้วก็เราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
0: ใช่
1: คือรู้อีกทีคือการสำรวจแต่ว่าก็จะเตือนให้เร็วที่สุด
0: เท่าที่เราจะทำได้นะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสาธารณภัยในทุกเรื่องน้ำท่วมน้ำดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินไหวขอให้ทุกท่านตั้งสติค่ะ
1: ครับ
0: ตั้งสตินะคะ
1: อย่าเพิ่งวิ่งนะ
0: อย่าเพิ่งวิ่งตั้งสติ
1: อย่างที่เราได้คุยกันแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่แผ่นดินไหวแล้วรีบวิ่งต้องดูความปลอดภัยต้องแงนดูก่อนว่าเอ๊ะจะมีอะไรหล่นใส่หัวเราหรือเปล่าดูปลอดภัยแล้วค่อยวิ่งค่อยออกจากอาคาร
0: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของสาธารณภัยนะคะทักทายคุณผู้ฟังช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารดีๆจาก PEA กันก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยข่าวสารอื่นๆกันค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับข่าวสารดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA เตือนภัยครับมิจฉาชีพใช้เอกสารปลอมนะครับใช้เอกสารปลอมแอบอ้างเป็นเอกสารของเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังจากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารและข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างชื่อ PEA นะครับเกี่ยวข้องกับการแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการเรียกเก็บเงินและการคืนเงินประกันไฟฟ้านะครับรวมไปถึงการสร้างบัญชีไลน์ปลอมนะครับ PA Thailand เพื่อหลอกลวงประชาชนนะครับ PA ขอยืนยันนะครับว่าเอกสารและบัญชีดังกล่าวเนี่ยเป็นของปลอมนะฮะแล้วก็ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานแต่อย่างใดข้อสังเกตครับข้อสังเกตเอกสารปลอมนะครับรูปแบบของหนังสือและถ้อยคำเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางราชการ การระบุนะครับการระบุให้ชำระเงินหรือโอนเงินนะครับซึ่ง PA เนี่ยไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินหน้าบ้านหรือว่าหน้างานนะฮะต่อไปก็จะเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องหรือมีความผิดปกติการแนบเอกสารหลายฉบับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเช่นใบเสร็จแล้วก็หนังสือรับรองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการใช้ข้อความเร่งรัดนะครับให้ดำเนินการทันทีนะครับหรือการสื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการนะครับก็เร่งรัดบอกว่าให้รีบโอนเงินให้รีบจ่ายเงินนะครับมิฉะนั้นก็จะตัดไฟหรือว่าจะไม่ได้เงินคืนนะครับอันนี้ฝากเตือนไว้นะครับเพิ่มความระมัดระวังนะครับกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้านนะครับในพื้นที่ของท่านหรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวสารจากPA นะคะ1129 PA Contact Center อย่างที่เคยเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาจะไม่เก็บเงินเราหน้างานเขาจะให้เราไปจ่ายเงินก่อนที่เขาจะออกมาทำงานให้เรานะคะนี่ก็คือประสบการณ์ล่าสุดเลยที่เพิ่งไปดำเนินการเรื่องของไฟฟ้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้างานเขาจะไม่ใช่ค่ะหน้างานเขาจะไม่เก็บเงินเราคือเขาจะเอาเอกสารมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเขามาดำเนินการให้เราแล้วนะคะแล้วให้เราตรวจสอบว่าที่เขาดำเนินการให้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะแต่จะไม่มีการบอกว่าต้องเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มนู่นนี่นั่นไม่มีนะคะถ้าจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเขาก็จะมีเอกสารให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยกลับไป
1: จ่ายที่สำนักงาน
0: ใช่ค่ะอ่ะอันนี้ประสบการณ์ตรงเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งเรื่องค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินมีข้อกฎหมายปรึกษาได้ที่1157และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในทุกจังหวัดนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวค่ะคุณเป็นอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะไปติดตามในช่วงนี้กันค่ะ

วันนี้ค่ะมาจากข่าวสะเทือนใจนะคะที่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมเมาสุราแล้วก็ทุบตีคนในบ้านทุกวันเลยจนในที่สุดเนี่ยคนในครอบครัวทนไม่ไหวแล้วก็บานปลายกลายเป็นเหตุฆาตกรรมซึ่งอัยการนะคะอยากจะบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่เราควรจะดับมันเสียก่อนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นในทางกฎหมายนะคะประเทศไทยเราค่ะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550เป็นหลักในการคุ้มครองในเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายกฎหมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะตัวนี้เป็นหลักซึ่งกฎหมายตัวนี้ค่ะมันจะมีหลักอยู่3ข้อที่พวกเราควรจะรู้นะคะข้อแรกอะค่ะเมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าเราทุกคนนะคะมีหน้าที่ในการที่จะต้องแจ้งเหตุให้กับเจ้าพนักงานทราบหน้าที่ในการแจ้งเหตุเนี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องก็ได้หมายถึงไม่ได้เป็นญาติอะไรกับผู้กระทําแต่เราพบเห็นเหตุหรือเราทราบเหตุมาเราก็มีหน้าที่แจ้งเหตุนี้ให้กับเจ้าพนักงานเขาทราบด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองว่าผู้แจ้งเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองเลยข้อ2ค่ะหลังจากแจ้งแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงศาลนะคะมีอำนาจในการที่จะออกมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ทันทีค่ะซึ่งคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวนี้นะคะอาจจะมีคำสั่งให้ห้ามเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำให้ออกจากบ้านรวมถึงการให้ชดใช้เงินบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ด้วยนะคะประการที่3นะคะกฎหมายนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งที่จะให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะเปิดช่องให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะออกคำสั่งให้ตัวผู้กระทำผิดไปบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบำบัดทางจิตบำบัดยาเสพติดหรือบำบัดใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นต้นเหตุของการกระทำความผิดนี้ค่ะการที่กฎหมายให้ศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะออกคำสั่งต่างๆได้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในข้อหากระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ก็ตามตัวผู้เสียหายเองหรือญาติหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่คดีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะหากตัวเราเองหรือคนในบ้านหรือคนรอบตัวของเรามีการถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวเราอย่านิ่งเฉยนะคะกฎหมายช่วยเหลือเราและมีทางแก้ให้เราได้ค่ะหากว่าอยากปรึกษากับเรานะคะในทางกฎหมายก็โทรหาเราได้นะคะที่สายด่วน1157นะคะสายด่วนอัยการช่วยได้หรือว่าจะมาพบกับพวกเราตัวเป็นๆก็ได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเรารอให้คำปรึกษาอยู่นะคะสวัสดีค่ะ

0: อย่างที่ท่านอัยการบอกนะคุณ1157พร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็ท่านอัยการก็บอกว่าถ้าอยากมาเจอท่านแบบตัวเป็น
1: เหมือนพวกเราเลยนะฮะ
0: ค่ะตัวเป็นๆก็ไปปรึกษาท่านได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์มีอยู่ทุกจังหวัดเลยแล้วก็ในอำเภอที่อาจจะห่างไกลจากตัวเมืองหรือตัวจังหวัดนะคะก็จะมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในส่วนของอำเภอนั้นๆด้วยก็อย่างเช่นบ้านเราก็จะอยู่ทางอำเภอฝางนะคะด้วยอีกหนึ่งที่หนึ่งพื้นที่ด้วยนะคะอ่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข่าวสารจากคปภ.ค่ะจากเรื่องกฎหมายไปต่อด้วยเรื่องของประกันภัยกันสักนิดหนึ่งค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะมีเรื่องของการเปิดโครงการนะคะโดยทางด้านของคปภ.เนี่ยเขาจัดโครงการที่ชื่อว่า OIC InsureTech Award 2026ซึ่งดิฉันก็ได้เชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกันที่จะส่งผลงานด้วยนะคะซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกันของ6พันธมิตรค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าสถาบันการศึกษาที่จะปลุกปั้นใช้คำว่าปลุกปั้นนะคะ Tech Talent รุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมประกันภัยรับมือความเสี่ยงอุบัติใหม่แห่งอนาคตค่ะซึ่งโครงการนี้ก็เริ่มเปิดมาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าเลขาธิการคปภ.นายชูชัดประมูลผลก็เป็นประธานเปิดโครงการ OIC InsureTech Award 2026นะคะภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดรับมือความเสี่ยงอุบัติใหม่ในโลกอนาคตค่ะซึ่งทางด้านของเลขาธิการคปภ.ก็บอกนะคะว่านวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัยอาจไม่ได้เริ่มต้นจากองค์กรขนาดใหญ่เสมอไปค่ะแต่อาจจะเกิดจากนักศึกษาสตาร์ทอัพหรือผู้ที่มองเห็นปัญหาแล้วก็กล้าคิดในสิ่งที่แตกต่างสำนักงานคปภ.ก็ได้จัดโครงการนี้แหละค่ะ OIC InsureTech Award 2026ขึ้นเพื่อเป็นเวทีเปิดกว้างในการค้นหาและสนับสนุนแนวคิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยยกระดับระบบประกันภัยให้เข้าถึงง่ายรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ปีนี้ค่ะมีการกำหนดโจทย์การแข่งขันให้พัฒนาโซลูชันรองรับ4ความเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือความเสี่ยงอุบัติใหม่ความเสี่ยงจากสังคมสูงวัยอันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงจากภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือความเสี่ยงทางไซเบอร์คุณถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะ4ด้านเนี่ย4ความเสี่ยงเนี่ยถือว่าสำคัญเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องของการประกันภัย
1: โดยเฉพาะในเรื่องของด้านไซเบอร์
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าคือมิจฉาชีพอ่ะรันทุกวงการไปทุกที่พี่เออาจจะเรื่องของกรมธรรม์ด้วยนะเรื่องของเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายด้วยนะครับตอนนี้อาจจะมีเรื่องของการลดแลกแจกแถมไม่แหละนะครับพอจ่ายเงินปั๊บก็ติดต่อไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เอาเป็นตัวแทนที่เราไว้ใจอะเนาะแล้วก็หรืออาจจะเดินทางไปที่สำนักงานขายก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความชัว
0: ร์
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะว่าตอนนี้นี่มิจฉาชีพนี่ยิงแอดเล่นกันแบบลดแลกแจกแถมนะครับเหมือนเรื่องที่พักที่เราได้คุยกันทุกครั้งนั่นแหละนะครับช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับวิชาชีพครับ
0: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการ อบรมเนาะคุณแล้วก็เรื่องการทำผลงานของน้องๆ นักศึกษาสตาร์ทอัพที่เข้าไปร่วมโครงการนี้เนี่ยเขาก็จะได้มีการที่จะดำเนินการในเรื่องของส่งผลงานเข้าประกวดซึ่งการอบรมเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเรื่องของการเสวนาคุณแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI เรื่องของ Big Data เรื่องของ IoT แล้วก็ภาพดาวเทียมค่ะซึ่งก็เป็นความร่วมมือจาก6พันธมิตรอย่างนี้ดีกว่าซึ่งเขาก็ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นปีก็คืออึดรับทั่วลำนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากคปพ.เนาะดิฉันว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับนำนักศึกษาซึ่งบางทีเนี่ยมุมมองของน้องๆก็จะเป็นมุมมองในยุคใหม่ที่แตกต่างจากพวกเรานะคะอ่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆจากคปพ.ในช่วงของข่าวสารดีๆจากคปพ.ค่ะไปต่อกันที่ไหนดีคุณ
1: ไปต่อกันที่เรื่องนี้เพราะว่าอยู่ในระยะเวลานะฮ
0: ะ
1: สำหรับจะบอกว่าบอกบุญก็ได้นะบอกบุญก็ได้เป็นการส่งต่อเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือว่าการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ป่วยครับทางด้านโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะฮะจัดกิจกรรมนะครับแคมเปญใหม่นะฮะไม่เคยเป็นใหม่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้ครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยในราคาพิเศษโดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพิงค์กิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาหรือว่า7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนั่นเองณลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับงานนี้เปิดแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยทางด้านท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนะครับนางเสาวคนเปี้ยสุพงศ์แล้วก็ผู้บริหารนะครับผู้บริหารของCPF ภาคเหนือนะครับคุณชาญชัยจันทรงนะครับจันทรงนะครับร่วมเปิดกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับสำหรับแคมเปญทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับของทางด้าน CPF ที่ร่วมดำเนินการกับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการยกระดับระบบสาธารณสุขผ่านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพโดยรายได้จากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนภารกิจของแต่ละโรงพยาบาลทั้งการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและการเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยและแผ่นดินไหวตอกย้ำความมุ่งมั่นของ CPF ในการเคียงข้างชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับท่านกล่าวว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถือเป็นความร่วมมือนะครับที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์เพื่อนำไปจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเป็นการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่าชาวเชียงใหม่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพภายในงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยนะครับไปด้วยกันนะครับ6ถึง8นะครับกรกฎาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลนครพิงค์ครับ
0: พรุ่งนี้อีก1วันดิฉันพยายามกลมหน้าหาปฏิทินนะคะพรุ่งนี้อีก1วันเริ่มเมื่อวานนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะคะรวมส่งต่อความรู้สึกเนาะรวมช่วยร่วมด้วยช่วยกัน
1: ใช่ครับเพราะว่าบางทีอุปกรณ์บางอย่างบางชิ้นนะครับเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลนครพิงค์บอกว่าเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด
0: ใช่ค่ะ
1: ครับทุกอำเภอมาที่นี่หมดนะครับกรณีเป็นการส่งต่อนะถ้าสมมติเราโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยอาจจะเป็นเคสหนักเนี่ยก็ต้องส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็น
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็เป็นนะ
1: ถือว่าอิ่มท้องอิ่มบุญด้วยนะพี่เอเพราะว่าเป็นการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพนะครับที่คัดสรรมาแล้วนะฮะ
0: 3
1: วันด้วยกันพี่เอ6ถึง8
0: 6ถึง8จันทร์ถึงพุธนะนะจันทร์ถึงพุธนี้อีกหนึ่งเรื่องขอแจ้งเตือนสักนิดนึงคุณไหนๆก็พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลฉันก็เรื่องนึกถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ตอนนี้คุณเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนผลิตเนาะก็ผลิตออกมาในรูปแบบที่แบบดึงดูดความสนใจอ่ะคุณบางทีก็มาในรูปแบบอย่างที่เราเห็นกันบางทีแบบเป็นรูปตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่เด็กๆชอบในยุคนี้บูบูอะไรเงี้ยคุณลาบูบูอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้บางทีเขาผลิตออกมาเป็นเขาเรียกแบบดูไม่ออกว่าไปเป็นแพ็กเกจของบุหรี่ไฟฟ้า
0: เป็นพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้สูบบุหรี่ไฟฟ้าและที่สำคัญเนี่ยในช่วงนี้คุณเป็นช่วงฤดูฝนบ้านเราเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็อย่างที่เราทราบกันฤดูฝนเองเนี่ยเขาก็มีโรคประจำฤดูเขาไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่RSV โดยหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือโรคที่มาจากระบบทางเดินหายใจซึ่งก็มีการเตือนกันด้วยเรื่องนี้แหละคุณทางด้านของสคร.1เชียงใหม่ก็เตือนนะให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังผลการศึกษาพบว่านิโคตินแล้วก็สารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงคุณโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะซึ่งทางด้านของแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าในช่วงฤดูฝนค่ะเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นไข้หวัดใหญ่โควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมถึงเยาวชนด้วยนะคะแนะหลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังผลการศึกษาพบว่านิโคตินแล้วก็สารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายเราเนี่ยกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจค่ะผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อกลุ่มพวกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำคุณไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั่นเองค่ะบุหรี่ไฟฟ้าต้องบอกนะว่าเขาไม่ได้ทำลายเฉพาะปอดนะแต่ยังลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นในช่วงของฤดูฝนนอกจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วบุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองแล้วก็อักเสบส่งผลให้เกิดอาการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือว่า ขออภัยค่ะหรือว่ากระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจเนี่ยกำเริบได้คุณ
1: ก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเห็นน้อยลงนะครับเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อนที่จะมีการปราบปรามกันเนาะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนก็พ่นควันนะครับอาจารย์เลยแล้วจะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายกว่าบุหรี่มวนนะครับหลายเท่านะพี่เอเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเขามีทั้งละอองนะครับที่จะไปทำลายเขาเรียกว่าอะไรทั้งเม็ดเลือดนะครับทั้งโพรงจมูกคือผลที่จะตามมานะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่ให้ผลนะครับผลเขาเรียกว่าให้ผลทางด้านทำร้ายร่างกายเนี่ยตัวเองเนี่ยนะครับเร็วที่สุดเลยนะครับจากแทนที่เมื่อก่อนเห็นบุหรี่มวนเรื่องของบุหรี่แค่อะไรนะถุงลมโป่งพองหร
0: ือ
1: ว่าอย่างอื่นใช่ไหมครับหรือว่ามะเร็งแต่อันนี้คือระบบนะครับไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยมันไปทำลายเรื่องของสมองนะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วครับอาจจะต้องดูเรื่องของอุปกรณ์ที่เด็กพกอะเนาะอย่างที่บอกไปพวกพอร์ตเนี่ยตอนนี้มันทำมาเป็นแบบตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหน้ารักแบบพี
0: ่บูบูเงี้ยคุณผู้ฟัง
1: ดูไม่ออก
0: ดูไม่ออกใช่ดูไม่ออกเลยนะคะหรือไม่ก็มาเป็นเหมือนแบบของแบบในกลุ่มของที่ป๊อปมาร์ทอะคุณ ตุ๊กตุนตุ๊กตาที่เด็กๆชอบอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่นี่ก็สั่งออนไลน์พี่เอ
0: ๋
1: บางทีก็สั่งออนไลน์เพราะว่าบางทีก็ไม่ได้วางขายตามร้านค้าทั่วไปก็สั่งออนไลน์มา
0: ผิดกฎหมายนะ
1: ผิดกฎหมาย
0: ออนไลน์ก็ผิดกฎหมายนะ
1: ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็นี่แหละคือมีผลต่อร่างกายเนี่ยทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับเลือกได้เลือกฮะ
0: นะอ้อคุณผู้ฟังไผ่อยู่ตังแม่แจมรู้สึกกันก็เจ้าแผ่นดินไหวขนาด 2.1 ลึก1กิโลเมตรที่ตำบลแม่ซึกอำเภอแม่แจมเมื่อตอน 5:46 นาทีเจ้าซึ่งกล่องเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานมาไผ่รู้สึกพ่อง 2.1
1: แสดงว่ามันตื้นมากกว่า1กิโล
0: ใช่ความลึก1กิโลแล้วก็ขนาดเนี่ย 2.1 ไม่น่าเชื่ออ่ะ
1: จะไผ่รู้สึกจะรู้สึกกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่า 5:00
0: มีใครกำลังรับ
1: มีใครตื่นแล้วบ้าง
0: ก็แต่ว่าทางตัวเมืองไม่รู้สึกนะดิฉันตื่นละนะแต่ว่าไม่รู้สึกนะคะอ่ะขออนุญาตเข้าไปดูทักทายคุณผู้ฟังอีกสักรอบนึงนะคะในช่วงนี้มีทักทายเพิ่มเติมนะคะกันเข้ามา8:56-57 แล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณณรุ

0: มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับกรีนซีซั่นก็ระมัดระวังเรื่องของนี่แหละเพจที่พักปลอมนะครับอันนี้เตือนกันทุกครั้งเลยนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินนะครับรวมไปถึงถ้าได้รับโทรศัพท์นะครับจากเขาเรียกว่าสายแปลกๆแล้วกันนะครับที่เราไม่รู้จักนะครับหรือว่าแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะครับจะบอกเลยว่าเจ้าที่จะไม่มีการโทรมาหาเรานะครับรวมไปถึงอะไรนะที่บอกว่าให้โอนเงินแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่เชื่อ
1: ไม่ต้อง
0: ครับ
1: เขาตรวจเองได้เขาไม่ต้องให้เราโอนไปนะคะแล้วเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรมาบอกว่าเมื่อช่วง8โมงค่ะที่แม่วางนะฝนตกแล้วด้วยนะคะ
0: ใส่ใต้นะครับ
1: อ่ะทิ้งท้ายค่ะวันนี้7กรกฎาคม2569เป็นวันช็อกโกแลตโลกค่ะเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้แก่ช็อกโกแลตอาหารและของหวานยอดนิยมของคนทั่วโลกค่ะโดยเชื่อกันว่าเป็นวันที่ทวีปยุโรปเริ่มรู้จักแล้วก็นำเข้าช็อกโกแลตเป็นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1550ค่ะวันนี้วันช็อกโกแลตโลกไปทานช็อกโกแลตเย็นกันได้เลยนะคะหรือว่าทานช็อกโกแลตกันได้8นาฬิกา59นาทีแล้วเรา2คนได้เวลาไปกันก่อน
0: ไปกันก่อน
1: นะ
0: เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เราเจอกันทุกวันนะฮะช่วงนี
1: ้ค่ะเดี๋ยว
0: 5วันรวด
1: ค่ะเจอกันพรุ่งนี้เรา2คนไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
1: จากอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์
2: นายบุญช่วยหอมยางเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัททัวร์และติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายขณะนี้มีผู้แจ้งความแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดนราธิวาสโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับลงทะเบียนร้องทุกข์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงย้ำจะเร่งรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าตำรวจจะตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีออกหมายจับผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเข้มสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุพันมุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการทั่วพื้นที่
3: พลตำรวจตรีพงศ์สวัสดิ์ชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุพันโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งพัสดุพันเข้าร่วมประชุมณสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยประธานได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเร่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดณจุดรับส่งพัสดุและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วจังหวัดต้องมีความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งห้ามใช้บัตรอื่นหรือผู้อื่นฝากส่งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทั้งเฝ้าระวังกลุ่มสินค้าประเภทกระเป๋าถักทอเนื่องจากพบแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: โดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้วันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะเป็นวันเริ่มต้นการทำงานในรอบสัปดาห์ของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะแล้วก็เป็นชั่วโมงของการเริ่มต้นทำงานของคุณแม่บ้านหลายท่านหลายคนนะคะรวมถึงคุณแม่บ้านหรือว่าบางท่านนี่พักผ่อนเอนหลังอยู่ที่บ้านก็มีความสุขกันมากๆพักผ่อนท่องเที่ยวก็ให้ทุกการเดินทางนั้นเป็นเส้นทางของการเดินทางที่มีแต่ความปลอดภัยเราอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราก็จะมีทั้งงานเพลงเพราะๆมีทั้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆนำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยหลากหลายเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่ยาวนานแต่ว่าวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ฟังทุกท่านกันไว้ก่อนนะคะวันนี้ฟังเพลงกันเยอะนิดหนึ่งนะคะข่าวสารก็ยังมีมาฝากกันอยู่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยก็ยังมีข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เน้นไปที่เสียงเพลงกันก่อนวันนี้ขออนุญาตเป็นรายการที่บันทึกไว้นะคะเนื่องจากว่ายังคงมีภารกิจนะคะมีธุระที่ยังไม่สามารถมานั่งจัดรายการสดๆตรงนี้ได้นะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขามีประกาศเตือนนะคะในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักค่ะแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีพยากรณ์อากาศนะคะก็คือในส่วนของภาคเหนือฝนมีถึง 70% นะคะคุณฟังฝนฟ้าคะนองตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดินทางไปในพื้นที่ไหนอย่างไรใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตกก็ขอให้เรามาระวังกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณฟังเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะจะได้ไม่เร่งรีบนะคะกับการเดินทางในทุกๆเส้นทางนะคะคุณผู้ฟังคะเราจะพักรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากค่ะ

งานเพลงเพราะๆก็ฟังกันไปแล้วนะคุณผู้ฟังเราอยู่กันที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในเรื่องของเอกนิติค่ะขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังพบข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งค่ะนายเอกนิติทันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนค่ะกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับเนี่ยนะคะส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมนะคะที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 13.2 ล้านคนพบก็คือการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยนะคะมีทั้งมีผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือจึงมีการทบทวนกลั่นกรองค่ะตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะพร้อมกันทั้งสองทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณานะคะเพื่อที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันอีกครั้งขณะที่กลุ่มของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะแล้วก็ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านรายก็ให้คนเอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยเพราะว่าก็คือกลุ่มที่ตกหล่นนะคะตามฐานจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆนะก็ขอให้นำตัวเลขทั้งหมดที่มีข้อมูลประมาณ19ล้านค่ะไปทบทวนข้อมูลแล้วก็กลั่นกรองใหม่เพื่อหาคนที่เดือดร้อนจริงๆด้วยนะคะส่วนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นั้นนะคะนายเอกนิติได้ระบุค่ะว่าจะขอรับข้อมูลนะคะอีกทีนึงแล้วก็ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งนะคะซึ่งก็จะเป็นเบื้องต้นในที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่ตนเองลงพื้นที่เนี่ยต่างจังหวัดก็จะเห็นใจคนที่เดือดร้อนนะคะผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือว่าไม่มีอะไรเลยนะคะวันนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้นะคะแต่ว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็เราจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเองจะเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ยึดติดแต่ว่าก็มีวัตถุประสงค์ที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ขาดจริงๆนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการกลั่นกรองนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินค่ะเขาต้องมีการกลั่นกรองแล้วก็เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสิทธิ์ของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหลายคนก็ตั้งความหวังเหมือนกันตั้งความหวังรอเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะได้ไหมหลังจากที่มีการพิจารณากันใหม่ในรอบใหม่นี้แล้วเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ยังได้รับสิทธิ์อยู่หรือเปล่านะคะก็ต้องคอยติดตามค่ะคุณฟังคอยติดตามคอยอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสียสิทธิ์หรือว่าจะได้ค่อยๆร่วมวิเคราะห์ไปด้วยนะคะว่าเรายังจะเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์หรือไม่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเรายังมีงานเพลงเพราะๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อนะคะในช่วงนี้กับช่วงของร่วมรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะ

คุณผู้ฟังเรายังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ FM 93.25 MHz พบกันเป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะคะก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้ด้วยเรื่องราวข่าวสารกันเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะย้อนอดีตที่นำกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับภารกิจของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาได้เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์นะคะณสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นะคะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นายโยธินประสงค์ความดีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะผู้บริหารระดับสูงนะคะที่ได้ให้การต้อนรับสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนนะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะนายสุชาติชมกลิ่นได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งระหว่างคนกับป่าให้เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนนะคะโดยการมอบหนังสือรับรองอส.12ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการรับรองสิทธิ์ในการอยู่อาศัยหรือทำกินนะคะแต่เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนานนะคะก็ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีรายได้มั่นคงนะคะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกันด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับพื้นป่าได้อย่างสมดุลนะคะเพื่อเมื่อประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตก็จะมีความจะร่วมมือกันนะคะรักษาป่าให้เป็นทรัพยากรของลูกหลานในอนาคตนี่ก็คือเป้าหมายสำคัญของนโยบายรัฐบาลค่ะที่กำลังผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะในเรื่องของที่ดินทำกินค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในช่วงเวลานี้ที่เราพูดคุยกันไปฟังเพลงกันไปนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หวังว่าทุกๆการเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่บ้างนะคะไม่มากก็น้อยกับการที่ได้ติดตามประฟังรายการกันในช่วงสายๆของวันนี้นะคะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันการทำงานไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยก็ได้พ่อค้าแม่ขายหลายท่านก็ขายของกันไปนับแบงก์กันไปนะคะเฮงๆปังๆกันทุกท่านทุกคนเลยก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะเราจะพักกันอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเดี๋ยวกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้กันแล้วนะคะต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธหนึ่งวันที่จะเป็นวันของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เขาก็จะได้มานำเสนอเรื่องราวข่าวสารนะคะเพื่อคุณผู้ฟังเพื่อผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะสำหรับผู้ประกันตนวันพุธนะคะชั่วโมงนี้ค่ะ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านช่วงนี้บ้านเรายังมีฝนตกนะคะเดินทางไปในเส้นทางใดก็ขอให้วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและไม่เร่งรีบค่ะวันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาพบกันสดๆในห้องส่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขออนุญาตเป็นรายการบันทึกไว้อีก1วันนะคะเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจของตัวเองให้เสร็จสิ้นพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดิมค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยรัฐบาลพร้อมร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอแบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอวานีพลัสหรือว่าไซต์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

0: จากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มบังคับใช้มาตรการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดและลดผู้เสพอย่างเป็นระบบ
2: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการกวาดล้างยาเสพติดข้ามชาติภายใต้นโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อบังคับใช้ตัดวงจรการค้ายาเสพติดตลบผู้เสพอย่างเป็นระบบประกอบด้วยตัดการตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ตัดท่อน้ำเลี้ยงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อทำลายโครงสร้างทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดส่วนการสร้างคือสร้างสังคมปลอดภัยและฟื้นฟูผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมจัดกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพเพิ่มให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดซ้ำป้องกันการเฝ้าระวังและสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาจนถึงระดับชุมชนหรือสังคมติยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตบูรณาการความร่วมมือจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาดูแลนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
3: นางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรของทุกภาคส่วนมุ่งยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านความปลอดภัยทางกายและสุขภาวะทางจิตใจรวมทั้งการพัฒนาระบบฮีโร่โอเบกแคร์สำหรับคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงการขับเคลื่อนระบบต่อต้านการบูลลี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษาการพัฒนาระบบทบทวนกรณีเหตุร้ายแรงรวมถึงการพัฒนาระบบเซฟสคูลและการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถรับมือและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
6: โอ้พี่บวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หึ ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างป

ยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักไบค์แอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดมีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักคุณท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้เฮาปากันวันอังคารที่7เดือนใหม่แล้วคุณผู้ฟังเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569โอ้กว่าจะได้ปากันเฮาบ่ได้ปากันหลายวันเลยภารกิจรัดตัวแต่วันนี้ได้ปากกับคุณผู้ฟังล่นมาตันอยู่ยังตันอยู่กันนะเจ้าเฮาปากันตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz เจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาข้าเจ้าลดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุกิจประเสริฐมาแล้ววันนี้มาส่งเสียงถึงคุณผู้ฟังกูท่านและรวมไปถึงตั้งแต่เดือนที่แล้วนี่ก็แปะไว้หลายอย่างเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเดือนนี้จะก้อยๆเปิ้นห้องว่าไอ้อย่างอู้บ่ออกเลยไอ้อย่างที่ติดค้างไว้เดี๋ยวต้องเคลียร์ต้องทำให้สำเร็จทุกภารกิจนะเจ้าคุณผู้ฟังFC หลายๆท่านโตยสิ่งที่ท่านรอคอยอยู่แก้วเก็บความเย็นมวยจะส่งฮื้อภายในเดือนกรกฎาคมนี้เดือนนี้เป็นเดือนดีเป็นเดือนเกิดของมวยโตยมีความสุขนะเจ้าตี้จะได้ส่งความสุขถึงแฟนรายการกู้ท่านรายชื่อตี้ได้จดไว้ยังคงบันทึกไว้เหมือนเช่นเคยนะเจ้าแล้วก็แต่ถ้าเกินโควต้าอาจจะต้องมีการจกฉลากน้อยนึงแต่ถ้าบ่เกินโควต้าก็จะส่งไปให้กับแฟนรายการที่ท่านได้ส่งรายชื่อไว้ให้หมวยนะเจ้าเนาะบางท่านนี่จำชื่อได้เวลาโทรศัพท์เข้ามามอบไปเลยอันนี้ด้วยความเสน่หาส่วนตัวส่วนตัวขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้เจ้าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆนี่งานเพลงที่น้องแอนเจนได้วางไว้ให้เนี่ยฟังก็ม่วนนะคุณผู้ฟังวัยรุ่นเพิ่นอยากฟังงานเพลงนี้ส่วนเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาเริ่มต้นเอากันเฮียน้อยนึงข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งไปถึงคุณผู้ฟังชาวห้ามอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งกันคนละเกิงโซนเลยโซนเหนือโซนใต้นี่ทางเหนือนี่ก็จะมีฝนอยู่พ่องเริ่มมาจากต่างอำเภอแม่อายอำเภอฝางเชียงประการอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอป้าวอำเภอแม่แตงอำเภอเสมิงอำเภอแม่ริมบ้านหมวยอำเภอสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่อ่อนอำเภอเมืองเชียงใหม่ของเฮาอำเภอหังดงอำเภอสระปีอำเภอสันกำแพงอำเภอสันปะตองอำเภอแม่วางอำเภอดอยหล่อและอำเภอดอยเต่าหนักขนาดเลยอำเภอต่างๆเหล่านี้มีฟ้าฝนอยู่เล็กน้อยแต่ว่าโซนที่จะมีฝนหนักที่หมวยบ่ได้เอื้อนเอ่ยออกไปมีอยู่บ่เคียมอำเภอคืออำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มอำเภอจอมตองอำเภอฮอดและอำเภออมก๋อยนี่คือพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่นะเจ้าก็ถือว่าค่อนข้างหนักเลยช่วงนี้ฟ้ามืดๆบดๆท่านจะเดินทางไปทางไหนนี่เดินทางด้วยความระมัดระวังกันตัวนะเจ้านี่บ่ฮู้ว่าจะเป็นจะใดกันแล้วแต่ช่วงเช้าช่วงที่มาญาการหรือว่าช่วงที่จะเลิกงานนั่นสายแรกมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรับสายนะเจ้าเดี๋ยวแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องของฟ้าฝนกันโดยภาพรวมแล้วเชียงใหม่ของเฮาพื้นที่ที่มีฝนตกหนักประมาณร้อยละ60ของพื้นที่นะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอุ้ยบ่ฮ้อนเท่าใดเด้อ33องศาเซลเซียสเจ้าเดี๋ยวไปรับสายหลังใหม่เดี๋ยวช่วงหน้าข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังมีเรื่องอย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวรอติดตามมาฟังกันนะเจ้า

ปิกาซูรายการเสน่ห์และหน้าเจ้าโอ้หลังไม้ม่วนขนาดเลยไม่ได้อยู่หลายวันนะเจ้าแอนเจนบอกว่าคุณโทรศัพท์เข้ามานักเลย FC แม่นแต่แต่น้องแอนเจนเนาะวันนี้เช่นเดียวกันนะเจ้าตังหลังไม้นี้ฮับใสบวันบวายเลย FC หลายๆท่านผู้สูงอายุคุณแม่ท่านที่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยโทรศัพท์อู้จักกันมาเนี่ยอยู่บ้านกับแมว1ตัวแมว1ตัวนี่ก็เป็นกำลังใจให้เฮาได้นะเจ้าเนี่ยสัตว์นี่เปิ้นก็มีความรู้สึกอยู่กับเฮาเปิ้นก็จะฮื้อกำลังใจเฮาเช่นเดียวกันนะเจ้าคุณผู้ฟังคุณแม่ที่ท่านพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านท่านอยู่คนเดียวบอกว่าไปหาหมอคนเดียวเลยถามว่าคุณแม่อายุเท่าใดในบัตรเด็ด17แต่น่ะ80ท่านก็เลยถามว่าเราจะเลือกอายุเท่าใดดี77บ่เจ้าแม่เนี่ยจะได้ดูแข็งแรงขึ้นมา3ปีเนาะมวยส่งกำลังใจให้นะเจ้าท่านบ่ค่อยสบายนี่เป็นแฟนรายการ FC ที่เหนียวแน่นมวยจำชื่อท่านได้ท่านถามว่าชื่ออีหยังมวยจำได้มวยจำแฟนรายการได้กู้ท่านเลยนะเจ้าเนี่ยถ้าโทรมาบ่อยๆจะจำชื่อจำได้เลยพออู้ชื่อไปแม่ไปก็ตกใจจำได้ตัวจำได้เจ้าจำได้แม่นเลยเหมือนที่คุณผู้ฟังผู้จัดรายการคุณท่านเนี่ยคนเราก็จะมีเอกลักษณ์นะเจ้าเรื่องของเสียงมวยก็จะจำเสียงของคุณผู้ฟังได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังส่งกำลังใจหึงคุณท่านเลยวันนี้มีข่าวสารอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่ก็ดูแล้วนี่ก็น่านำมาถ่ายทอดต่อเพราะว่าอย่างเวลาเขาไปฮงยาเนี่ยจะซ่อฮื้อซื้อซ่อหาอย่างมันเตื้อมันอิดเนาะจะเตียวไปไกลนี่มันมีอย่างบริการทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้อันนี้ดูข่าวของฮงยานครพิงค์เปิ้นร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะเจ้ากิจกรรมดีๆที่เปิ้นจัดขึ้นมาแต่แต่นี่อยากมาจัดตั้งวันเลยทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้คือเปิ้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยในราคาพิเศษได้ขึ้นชื่อว่าในราคาพิเศษนี่มึงเตือนเนี่ยเฮาใจฟูขึ้นมานะคุณผู้ฟังไอ้ยังที่มันดีๆแล้วราคาดีเนี่ยเฮาก็อยากจะอุดหนุนเพราะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเปิ้นจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อที่จะได้ยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยของฮงยานครพิงกิจกรรมนี้จัดขึ้น3วันวันที่6ถึง8กรกฎาคม2569คือบางท่านเนี่ยไปฮงยาตั้งแต่เจ้าคำว่าเจ้านี่บางท่านนี่เปิ้นออกมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองก็มีนะคุณผู้ฟังเพราะอย่างที่จอดรถมันเขียมโดยเฉพาะฮงยานครพิงเนี่ยเลยบ้านมวยไปน้อยนึงเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้ารถบะเดียวนี่ก็จอดออกมาตั้งนอกถนนเนาะเส้นทางตั้งขอบเนี่ยตั้งนอกถนนตั้งเปิ้นน้องว่าจะใดอะไรถนนเนี่ยตังที่มันเหลืออยู่ตังข้างต่างนี่แหละตะก่อนเนี่ยตังฮงยานครพิงก็จะเป็นตังต้งตังนาเป็นตังไร่ข้าวโพดนี่ก็ว่าไปนี่เคยหันอยู่ตั้งแต่น้อยๆนะเจ้าพอใหญ่มาไอ้อย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งก่อสร้างมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนมันนักขึ้นเนาะฮงยาก็ได้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อยที่จอดรถมันก็เข้มเนี่ยยอมเตียวไก่เนี่ยสำหรับบางท่านที่เปิ้นจะพาผู้ป่วยไปรักษาบางท่านนี่จอดตั้งหน้าโซนมาตั้งกาดอันป.17ด้วยซ้ำแล้วก็เตียวไปเนี่ยก็ถือว่าไก่แต้ๆเลยนะเจ้านี่ถือว่าเป็นแห่งกิจกรรมนึงที่เปิ้นจะช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยนะเจ้าของฮงยานครพิงกิจกรรมทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้ที่ลานอเนกประสงค์ฮงยานครพิงจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นนึ่งความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยหรือว่าพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของฮงยานครพิงเพื่อเพิ่นจะได้นำไปจัดหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันนี้ก็เชิญชวนนะเจ้าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสในการดูแลผู้ป่วยไปด้วยกันนะเจ้าเป็นกิจกรรมที่ CPF เนี่ยเปิ้ลดำเนินการร่วมกับฮงยาหลายแห่งทั่วประเทศเลยกิจกรรมทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้เนี่ยเปิดโอกาสให้กู้ภาคส่วนร่วมยกระดับระบบสาธารณสุขผ่านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสุขภาพดีก็จะต้องกินอาหารที่ดีๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเหมือนคุณแม่ที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยบอกว่าต้องไปรักษาตัวอยู่ตังฮงยาตังหางดงหมดกันเลยว่าบ่ได้เข้ามาตังเวียงกาแม่ขับรถคนเดียวเก่งขนาดเลยนะเจ้าอายุเนี่ยจน80เนี่ยยังขับรถไปคนเดียวอยู่กันเลยว่าบ่ใช้บริการ
รถขนส่งสาธารณะกาหรือว่าตั้งแอปพลิเคชันต่างๆแม่ใจบัดจ้างโทรศัพท์มันบัดทันสมัยเนี่ยจะเอาความเป็นห้องว่าข้อจำกัดของแต่ละคนก็จะประเมินกันเนี่ยบางท่านก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงโลกแห่งสื่อตั้งโทรศัพท์มันเปลี่ยนใหม่ตลอดนะคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวบางท่านยังใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรองรับแอปพลิเคชันใหม่ๆบางเตื้ออย่างที่จะช่วยเหลือเราได้ในช่วงยามฉุกเฉินเนี่ยมันก็ขาดแคลนขาดไปเหี้ยเนี่ยมันไม่ได้มาเติมเต็มนะเจ้าในส่วนที่ขาดหายไปมันเติมมันก็เสียโอกาสเนาะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ทุกคนขาดเลยอยากให้มีเหมือนกันนี่ด้วยสุขภาพนี่นะเจ้าส่วนโรงพยาบาลทักษะหูยาในก็ได้หมอเก่งเหมือนกันอยู่ใกล้บ้านถ้าเรารู้สึกว่าป่วยนักๆรู้สึกว่าบ่ดีแล้วดีนะเจ้าที่ว่าเฮาฮู้ตัวขัดใจไปหาหมออันนี้เป็นสิ่งที่ดีถูกต้องบ่ใช่ว่าเฮาป่วยนักๆแล้วอยู่บ้านนอนสมอยู่บ้านเดี๋ยวมันถึงหายคนเดียวอันนี้บ่ถูกต้องไปหาหมอถูกต้องแล้วนะเจ้าส่งกําลังใจให้คุณแม่แต้ๆเลยอยู่คนเดียวอยู่กับน้องแมวแล้วก็โทรศัพท์กันมามือแล้วหลายปีนะเจ้าส่งกําลังใจเฮ้อเดี๋ยวของฝากเนี่ยส่งถึงบ้านแน่นอนเลยเพราะว่าจําชื่อได้ขอบคุณนักเลยนะเจ้า FC กูท่านเอาละเจ้าช่วงนี้พักกันเต็มกำเดียวเดี๋ยวก่อนมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเข้ามาเดียวมวยจ่าก้อยๆทยอยเปิดเฮ้อนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงต่อไปยังไม่ได้โหลดเลยเพราะว่าพี่สาวเปิ้นบอกว่าอยากฟังงานเพลงนี้น้องมวยเงาอดีตเดี๋ยวมวยเปิดก่อนมวยบอกว่าห้องให้มวยฟังกำล้อนมันห้องจะได้น้อเดียวคุณผู้ฟังเจ้าขออนุญาตสหาตอนนี้เลยเงาอดีตงานเพลงนี้ของซิกเซนนะเจ้ามาแล้วมาแล้วกลัวมันมีโฆษณาไปฟังพร้อมๆกันเลยเจ้า

เข้าสู่ช่วงใต้ของรายการเสน่ห์ล้านนาแล้วเจ้าวันนี้มวนขนาดเลยตั้งหลังใหม่นะเจ้าโทรศัพท์กริ้งกรังกริ้งกรังกันเข้ามาตลอดหลังจากที่บอกไปว่าจำเสียงคุณผู้ฟังได้ทีนี้ละมวนเลยคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกว่าจำเสียงพี่ได้ก่อนจำเสียงแม่ได้ก่อนจำเสียงผมได้ไหมเอาละค่ะ การบ้านละก็เลยบอกว่าอันขอฟังเสียงแหมน้อยนึงนะเจ้าเนี่ยตั้งสันปะตองนี่บ่ลืมนะเจ้าเนี่ยตั้งสันปะตองนี่ก็ FC หน้าขนาดเลยในหลายๆรายการตัวนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าหลายๆท่านที่จำเสียงได้นี่บ่ต้องบอกเลยว่าชื่ออันหยังเพราะว่าชื่อกะที่อยู่ของท่านเนี่ยอยู่ในอันบัญชีรายชื่อของสวทเชียงใหม่ละนะถือว่าเป็น FC ที่เหนียวแน่นขนาดเลยนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยทุกกำลังใจแล้วก็ทุกงานเพลงวันนี้เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกสรรเข้ามาทั้งนั้นเลยขอบคุณนักๆเลยวันนี้อุจากันได้มามือได้กั้มเดียวอันนั้นเจ้าได้ฟังเพลงกันเต็มอิ่มเลยพักผ่อนรู้สึกว่าฟังเพลงแล้วจะได้บ่รู้สึกเครียดแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในทุกช่วงเวลาของสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเอาละวันพุกมาปักกันใหม่วันนี้เฮาจะทิ้งท้ายกันที่งานเพลงที่คุณผู้ฟังจากต่างปูเลยชลบุรีนะเจ้าแนะนำเข้ามาวันนี้แฟนรายการของเฮาไกด์ขนาดเลยแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาปิดท้ายกันเลยนะเจ้าชื่องานเพลงว่าเงารักของนพเก้าและดารัตลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับกระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์เกิดความเสียหายจำนวนมาก
5: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเริ่มที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อเนื่องไป

0: ส่วนคดีใหม่ของผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดชลบุรีได้รับความเสียหาย
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้และฝาตู้เย็น 22,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางชื่อบริษัทไมเดียอินเทลลิเจนซ์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองประกอบกิจการผลิตตู้เย็นและอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2566จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดสำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ผู้นำอิสราเอลเรียกร้องสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้แก่ตุรกีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่ควรขายเครื่องบินขับไล่ F-35 หรือเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบให้แก่ตุรกีเพราะจะทำลายสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีกล่าวโจมตีอิสราเอลหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นปัญหาของโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ขณะที่ตุรกีคาดหวังว่าการเยือนตุรกีของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ตุรกีกลับเข้าสู่โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๋งเพ้
0: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตกิติชัยค่ะทางไทยที่053 276 7 93แจ้งข้อมูลต่างๆหรือว่าจะแนะนำบทเพลงเพราะๆนะคะที่053 276 7 93ค่ะยังคงเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะคะโควิดก็ยังมีแล้วก็ไข้หวัดแล้วมีเรื่องของการเชิญชวนไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันด้วยสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่เป็นเกี่ยวกับโรคประจำตัวหอบหืดภูมิแพ้โรคมะเร็งที่กำลังได้เคมีบำบัดโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคหัวใจต่างๆแล้วก็ผู้ที่มีเป็นเกี่ยวกับโรคอ้วนนะคะหรือเป็นทารัสซีเมียก็สามารถที่จะไปรับบริการเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะคะที่โรงพยาบาลของรัฐและรวมถึงระวังเด็กเล็กและช่วงนี้เป็นโรคมือเท้าปากกันเยอะนะคะRSV ก็มีไวรัส RSV นะคะก็อยากที่จะให้ดูแลสุขภาพกันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะช่วงแรกนี้มีข่าวสารในเรื่องของการเกาะติดไข่ไก่ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เองก็เปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขึ้น20สตางค์นะคะมีผลตั้งแต่วันนี้โดยที่ระบุว่ามีการปรับตามกลไกตลาดเนื่องจากว่าสภาพอากาศแปรปรวนทำให้อัตราไข่ลดลงเกษตรกรอยู่ในช่วงปลดแม่ไก่ตามรอบประกอบกับต้นทุนอาหารสัตว์พลังงานยังทรงตัวในระดับสูงขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดเทอมนะคะซึ่งทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาไปมากกว่านี้คาดว่าราคาน่าจะทยอยปรับลงในช่วงเดือนสิงหาคมเนื่องจากว่ามีทั้งสภาพอากาศที่เริ่มเอื้ออำนวยนะคะแม่ไก่สาวรุ่นใหม่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงนะคะจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนทำให้ความต้องการในการบริโภคตลาดลดลงแล้วก็สำหรับมาตรการที่ช่วยเหลือแล้วก็ควบคุมราคาของทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะมีการตรึงราคามีการจัดโปรโมชั่นประสานห้างค้าส่งค้าปลีกช่วยกันตรึงราคาแนะนำที่จะเป็นราคาประหยัดนะคะมาจำหน่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จะมีการจับตานะคะว่ามีการจัดงานแล้วก็จะช่วยกันดูหากพบการโกงราคาเกินควรเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในที่หมายเลข1569นะคะก็จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็มีการเตรียมมาตรการที่จะรองรับเรื่องของไข่ไก่ที่จะเป็นมาตรการธงฟ้าเสริมนะคะก็จะมีการจัดโปรโมชั่นตามที่กล่าวมาด้วยเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกนิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกนิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆมีการแนะนำมาจากทางด้านสันปะตองด้วยนะคะบทเพลงเก่าๆแล้วก็ที่ฟ้าห้ามค่ะแนะนำบทเพลงเท่านี้ที่อยากฟังของคุณว่านวันหวานนะคะรวมถึงบทเพลงตัวสำรองของคุณป๊อปแคลรี่สบาบลากันด้วย มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนนะคะแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวด้วยการใช้ Taffy ฟองดูที่จะมารับแจ้งปัญหาแล้วก็จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านการที่จะได้เข้าไปบูรณาการทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งตอนนี้เองก็ได้มีการตระหนักถึงปัญหาแรงงานไทยที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าความกังวลจากการเลิกจ้างปัญหาจากการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนซึ่งช่องทางการร้องเรียนในอดีตมักจะมีอุปสรรคเรื่องของความล่าช้าแล้วก็ความเข้าถึงยากนะคะทำให้บางครั้งปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็กลายเป็นความเดือดร้อนเรื้อรังนโยบายนี้จึงถูกออกแบบนำมาแก้ปัญหาข้อจำกัดแล้วก็เปลี่ยนช่องทางการร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองโปร่งใสรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะระบบของ Taffy ฟองดูจะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างสวัสดิการสภาพการทำงานการละเมิดสิทธิ์ต่างๆโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะคะจากทางแรงงานที่ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางเพียงแค่ถ่ายรูปปักหมุดตำแหน่งระบุปัญหาผ่านสมาร์ทโฟนจากนั้นระบบ AI เนี่ยจะช่วยวิเคราะห์แล้วก็ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในทันทีตัดขั้นตอนเอกสารที่ซ้ำซ้อนซึ่งแรงงานก็สามารถติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ได้นะคะตอนนี้ก็มีการเช็คระบบมีการเตรียมระบบอยู่ซึ่งระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยนะคะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแล้วก็ช่องทางในการขอความร่วมมือได้ทุกที่ทุกเวลาเชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะคะจะช่วยให้คุ้มครองสิทธิแรงงานไทยให้มีความเข้มแข็งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังแล้วก็แก้ปัญหาทุกปัญหานะคะเพื่อที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานไทยทุกคนค่ะก็เป็นการอัปเกรดระบบใหม่เตรียมใช้ Taffy ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายรายการกันด้วยเรื่องของการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มต่อห่วงโซ่อาหารนะคะหรือว่าจะเป็นอุปทานที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพการเกษตรนะคะท่านใดสนใจก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือว่าจะสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก็ได้ค่ะที่ทกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือจะเป็นที่ทกส.คอนแท็กเซ็นเตอร์025550555 www.baac.or.th หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของการเปิดเงื่อนไขกิจกรรมหรือการเข้าร่วมโครงการกับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะก็จะมีทั่วประเทศเลยถ้าใครที่สนใจในการที่จะเข้าไปดูข้อมูลก็ไปตามช่องทางดังกล่าวได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารแล้วก็บทเพลงเพราะๆในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นค่ะพบกันได้ใหม่ 11:00 น.เป็นต้นไปนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการทดสอบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกา4-1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจมุ่งสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคหรือเอเบคครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอาวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำบทบาทสำคัญของเอแบกในการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจเข้าสู่การหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคถือเป็นวาระสำคัญในการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อไทยและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเอกชนไทยกับเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอจากเอแบกไปปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนและเติบโตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
3: เราพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาตสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นก็ต้องทำให้มันหมดไปแล้วก็เน้นในเรื่องของความรวดเร็วสำหรับผู้ที่จะลงทุนเพราะว่าเขาจะได้ตัดสินใจได้เร็วเม็ดเงินเข้ามาเร็วไม่ต้องไปคิดถึงคู่แข่งไม่ต้องไปคิดถึงทางเลือกอื่นนะครับมันเราก็จะต้องมีมาตรการต่างออกมาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้เขามาเต็มที่แต่กว่าจะผ่านไปแต่ละตัวราชการได้ใช้เวลานานกลับไปกลับมาเพราะนั่นคำว่าบูโรแครตเรดเทปพวกนี้มันจะต้องหมดไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำอยู่ Thailand Fast Pass ก็หมายถึงมาติดต่อที่เดียวทุกอย่างก็จะคอนเนคกันหมดเหมือน One Stop Shopping รัฐบาลอื่นยังทำไม่ได้แต่รัฐบาลนี้ทำได้
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันข้อเสนอแนะ

0: ากเอแบกไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในหลายเรื่องอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทได้แก่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมเสนอให้มีการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำหรับรอบการนำส่งปี2569เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐบาลมาเลเซียโดยมีกำหนดการลงนามในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม
2: ่นายเสียศักดิ์คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคแปซิฟิกเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันแปรและมีความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมด้านการทหารและความต้องการผลักดันความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกบทบาทของสหรัฐจีนและอาเซียนจึงมีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าสหรัฐเห็นความสำคัญของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นพันธมิตรความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันไทยและสหรัฐจึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น
3: ประเด็นที่เราอยากจะร่วมมือกับสหรัฐนี่ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะอาชญากรรมเหล่านี้ทีนี้พอเข้ามาในโลกของไซเบอร์ทำให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์สเปซเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางสหรัฐก็เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายครับเราอยากจะทำให้ขีดความสามารถการป้องกันประเทศเนี่ยมีความพร้อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ให้รุกรานใครครับ
2: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ย้ำจุดยืนของไทยว่าไม่ใช่การเข้าข้างมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความมั่นคงของโลกซึ่งไทยมองว่าแม้สองขั้วอำนาจจะมีการแข่งขันกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างสันติและต้องมีความร่วมมือต่อกันด้วยไทยจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจร่วมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
4: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจารุณีบัวบุญหอมประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เนื่องจากราคาถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นโดยคาดว่าวงเงินที่ได้รับจากโครงการจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนจะถูกใช้หมดภายในไม่กี่วัน
5: คือแบบดีมากแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูกเหมือนมีคนมาช่วยหารเราอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยรัฐบาลช่วยเราเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าก็ดีอ่ะก็เหมือนเขาช่วยเราในระดับนึงใช้กินค่าอาหารซื้อพวกแป๊บพวกอะไรตามร้านค้านั่นแหละบางทีกดจนเพลินจนวันนี้หมดแล้วเลยไม่ต้องไม่คำนวณอ่ะใช้ไปเถอะ1,000ก็หมดแล้วไม่ถึง10 วันหรอกลูก
4: ขณะที่นางจิตสิริจันแสงเจ้าของร้านขายส้มตำกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและทำให้บรรยากาศร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักโดยลูกค้าเกือบ95%เลือกใช้สิทธิ์โครงการในการชำระเงินจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
6: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะดีเลยเกือบ 95% ขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะใช่ค่ะมีทุกวัยของพี่มีทุกวัยคือมีทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานคนที่ไม่เคยกินของเราก็อยากลอง
4: สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 58,297 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 56,650 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,646 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 329,656 รายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยรัฐร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยนำระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อดึงกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน3ด้านได้แก่รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนในทำเลของโลตัสและแมคโครกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของโครงการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายเป็นวงกว้างพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำแล้วกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการกำลังเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เช่นกลุ่มสถาบันกวดวิชาในต่างจังหวัดที่มีการหลอกลวงนักเรียนและผู้สมัครสอบ
7: ในส่วนคณะกรรมการนะครับมีที่ท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับมีหลายส่วนมีทั้งปปง.นะครับปปท.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีทั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของทางดีเอสไอเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยนะครับได้รับในเรื่องของการสืบสวนนะครับเรื่องรับเรื่องสืบสวนไปแล้วนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเดิมที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 รายให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการสุ่มตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 รายชื่อพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยผลการประกาศคะแนนไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 รายซึ่งมีลักษณะของการแก้ไขคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่3หน่วยงานหลักประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในฐานะผู้จัดการสอบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินคดีและการตรวจสอบเชิงลึกในภาพรวมเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช. DSI และปปท.ที่จะร่วมกันขยายผลโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่หากปปช.ชี้มูลความผิดและได้ข้อสรุปเด็ดขาดผู้ที่กระทำความผิดหรือทุจริตจะถูกมาตรการเพิกถอนการบรรจุออกจากตำแหน่งย้อนหลังทันที
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบาวีที่ขณะนี้ขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าวจะถูกบรรเทาลงในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งปัจจุบันก่อตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและจีนแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดของพายุขนาดใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่หน้าเขาใหญ่ที่จะมีฝนตกชุกจากการปะทะของกระแสลมส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามกำลังมรสุมด้วยข้อสกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขอให้เกษตรกรและประชาชนเบาใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมจากพายุไมซักก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นน้ำต้นทุนที่ช่วยรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงสั้นๆนี้ได้และเมื่ออิทธิพลจากพายุบาวีเข้ามาเสริมในช่วงกลางเดือน ก็จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีนันทภาแสงตุ้มรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดเหตุขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่จังหวัดชลบุรี
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็นกว่า 2,300 ตู้และฝาตู้เย็นอีกกว่า 20,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
11: จำนวนตู้โครงตู้แล้วก็ฝาตู้เย็นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานต้นทางครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นของบริษัทชื่อ My Dear Intelligent Manufacturing จำกัดของที่ถูกนำออกมาพวกโฟมต่างๆนั้นเนี่ยไปสืบทราบมาว่าถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ากรณีนี้โรงงานต้นทางที่ระยองนั้นได้ลักลอบนำเอาของเสียออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
4: สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าวโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
9: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับผลสำรวจความนิยมรัฐบาลลดลงสะท้อนให้รัฐบาลเร่งทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น
12: นายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของรัฐบาลลดลงว่ายอมรับการประเมินของประชาชนซึ่งผลสำรวจคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยต้องทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วที่สุดทางนี้จะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลรับทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
13: เรื่องนั้นก็ควรจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ทางตัวท่านรัฐมนตรีเองควรที่จะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆหรือประเด็นที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้น
12: นายประดอนยังกล่าวว่ารัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินในระยะเวลาการทำงานที่สั้นมากในขณะที่ปัญหานั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรจึงขอโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานก่อนแล้วมาประเมินกันอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
9: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมวัดผล KPI รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลงานหรือการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานและกระตุ้นให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะรัฐมนตรีแต่ละคนมีภารกิจหลากหลายที่ต้องรับใช้ประชาชนในหลายมิติการเร่งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนรับทราบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
11: ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกออกมากระตุ้นการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับหลายท่านทำงานกันหลายมิติเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่จะเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันคือทำงานอย่างเดียวไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองแบบนั้น
9: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดพร้อมเน้นย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษากว่า 4,000 รายใช้นวัตกรรมการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะซึ่งต้องยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระซ้ำพร้อมเตือนประชาชนบริโภคอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
14: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามภายหลังพบว่ามีนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อมากถึง 4,000 รายโดยระบุว่าได้รับรายงานจากการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซึ่งพบจำนวนนิสิตที่ติดเชื้อในระดับสูงการตรวจคัดกรองครั้งนี้ใช้เทคนิคใหม่ที่พัฒนามาหลายปีแล้วคล้ายกับการตรวจ ATK ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยอาศัยการตรวจจากปัสสาวะซึ่งมีความสูงกว่าการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระแบบดั้งเดิมและเน้นย้ำว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและแนวโน้มของผู้ป่วยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการจึงจำเป็นต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะยังคงต้องได้รับการยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในร่างกายจริงส่วนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะปูพรมตรวจร้านค้าและร้านอาหารโดยรอบมหาวิทยาลัยนั้นนายพัฒนากล่าวว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมและวางแผนพร้อมกำชับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปรุงสุกและหลีกเลี่ยงอาหารดิบจึงขอฝากให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นฤมลอุดมพรรายงาน
9: กระทรวงวัฒนธรรมสนองงานจัดพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีนางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางณจังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสนองงานพร้อมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงครัวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันที่3ณวัดน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการเข้าร่วมในการพระบรมราชานุเคราะห์พระภิกษุจำนวน10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารโดยประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรและปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดน้ำขุ่นอีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่รองรับการประกอบพิธีตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
15: จากอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพ

0: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังพยายามอย่างหนักในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนกลับทำสิ่งตรงข้ามพร้อมเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังและให้คำมั่นที่จะจัดทำการแจ้งเตือนสำหรับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปและการปล่อยยานพาหนะขึ้นสู่อวกาศทั้งหมดประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีกองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการสร้างความเสียหายต่อยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยผู้นำยูเครนมีกำหนดที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศยุบหน่วยงานที่ปกครองฉนวนกาซามานานเกือบ20ปีเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซาหรือ NCAG เข้ามาเป็นฝ่ายปกครองดินแดนแห่งนี้แทนขณะที่นายฮาเซมกาเซมโฆษกของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าการตัดสินใจดังกล่าวของกลุ่มฮามาสมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้ออ้างของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารและก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NCAG จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2568สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสันติฟจักราวรดีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำอินโดนีเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้านอาทิสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารตลอดจนความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งคาดว่าการพบหารือในครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนทั้งนี้การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโมดีระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2566ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม4ประตูต่อ1สำหรับรอบต่อไปสเปนจะพบกับเบลเยียมในวันที่11กรกฎาคมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพลศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพนิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3ประตูต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4ประตูต่อ2สวนกุหลาบนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญอยู่อันดับ2ของกลุ่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศเปิดตัวผู้เล่นใหม่5คนประกอบด้วยอนันต์ยอดสังวานอิกลาสสันหลนจักรพันธ์ไพรสุวรรณวานเดอร์ซอนมาตินแบ็กซ้ายจอมบุกชาวบราซิลและนาธานเปไลแนวรับจอมแกร่งชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมสำหรับการแข่งขันทั้ง5รายการในฤดูกาลหน้า ทั้งฟุตบอลไทยลีกช้าง

0: A ครับเมืองไทยครับช้อปปี้ครับและ AFC แชมเปี้ยนลีกอีริทการแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ศึกบางแสนกรังปรีที่สนามบางแสนในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุลสิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนเดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งขันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 พยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 น.ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาซักซ้อมระบบการบล็อกและการโต้กลับอย่างละเอียดโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยและต้องชื่นชมความมีวินัยของนักกีฬาทุกคนที่สามารถรักษาสภาพร่างกายได้ดี
1: เราก็ได้มีการประชุมทีมได้ชี้แจงแผนการเตรียมตัวแผนการแข่งขันเตรียมที่จะแข่งขันวันนี้ก็เราทำการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมนะคือความแน่นอนในการเล่นทีมเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตบการควบคุมบอลแล้วก็การตบบอลโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและมีคุณภาพในการฝึกซ้อมแล้วก็ความสำเร็จค่อนข้างจะดี
0: สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจัสมินเปาลินมือ13จากอิตาลีเอาชนะอเล็กซานดราเอียล่านักหัวสาวชาวฟิลิปปินส์มือ29ของรายการ 2-1 เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมาตาคอตยุกมือ12จากยูเครนที่เอาชนะแอสลินครูเกอร์จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ด้านชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีขึ้นนำยีรี่เลเฮสกามือ13จากเช็กอยู่6ต่อ4 7ต่อ5และ3ต่อ3ก่อนที่การแข่งขันจะถูกระงับไว้ในช่วงเวลา4นาทีก่อนถึงช่วงเคอร์ฟิวในเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยจะกลับมาแข่งขันต่อในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศพร้อมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศโดยคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันการกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไปมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเดินหน้ายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักดิ์วิสาลาภรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพลศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักกีฬามวยไทยอาชีพชื่อดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติ ผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของไทยต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsi@ nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลหมายเลขโทรศัพท์02-2528-4907หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดิเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาขอมรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆภาษาไทยผ่านการพัฒนามาหลายครั้งครั้งที่สำคัญเช่นช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานภาษาไทยผ่านการก่อตั้งราชบัณฑิตยสภาและอีกครั้งหนึ่งที่บทความประจำวันจะพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงจากการมาถึงของสื่อสารมวลชนหากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงคือการมาถึงของวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เดิมทีภาษาไทยในรูปแบบของสื่อสารมวลชนนั้นปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์และวารสารซึ่งเราจะเห็นสำนวนภาษาบนหยาบกระดาษและกลิ่นหมึกจากสื่อดังกล่าวคลื่นละลอกแรกในนามวิทยุพัฒนารูปแบบของภาษาด้วยวิธีการพูดโดยการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ภาษาไทยที่ควรถูกต้องทั้งวิทยุนั้นยังเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักการเข้าใจในวิธีการและเนื้อหาในการออกเสียงเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆอย่างชัดเจนทำให้ชวนให้ติดตามฟังซึ่งเป็นธรรมชาติของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใช้ภาพเป็นหลักโดยวิวัฒนาการมาจากสื่อวิทยุสิ่งที่เพิ่มเติมคือบุคลิกภาพของภาษากายเพราะโทรทัศน์ทำให้เราได้เห็นผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการเรื่องของการใช้ภาษายังคงเน้นอักขระความชัดเจนหรืออาจเป็นการใช้ภาษาที่กระชับแบบกึ่งทางการให้เหมาะสมกับรายการนั้นๆอย่างไรก็ตามหากเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีภาพเหตุการณ์ประกอบก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาและการแสดงออกที่แตกต่างกับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์โดยมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติตามบุคลิกภาพของผู้พูดมากกว่าสื่อดั้งเดิมทั้งการใช้ภาษาที่มีคำศัพท์ใหม่ๆและศัพท์ดิจิทัลมากมายเช่นคำว่า# อินฟลูเอนเซอร์ปังที่แปลว่าดีมากพร้อมเพย์ที่แปลว่าพร้อมจ่ายพลัสที่แปลว่าบวกหรือเพิ่มเติมวิธีการพูดในสื่อแต่ละยุคนั้นสะท้อนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและวิธีคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยคุณโตมอนสุขปรีชานักสื่อสารมวลชนได้เขียนบทความบนเว็บไซต์101 World ซึ่งสังเกตการเปลี่ยนผ่านจากสื่อวิทยุสู่สื่อออนไลน์ว่าในยุควิทยุหรือสื่อกระจายเสียงแบบดั้งเดิมผู้พูดมักอยู่ในสถานะที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟังจำนวนมากที่ตนมองไม่เห็นจึงต้องพยายามทำให้เสียงของตัวเองเข้าถึงคนอื่นโดยไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวผู้พูดแต่เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่มาพร้อมวิธีพูดแบบใหม่ไม่ใช่สื่อสำหรับมวลชนอีกต่อไปแล้วทว่าวิธีพูดแบบหนึ่งๆจะดึงดูดกลุ่มเฉพาะของตัวเองแบบหนึ่งเท่านั้นเราจึงเห็นวิธีพูดที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแสดงตัวตนผ่านเสียงทั้งนี้การได้มองความเปลี่ยนผ่านของภาษาไทยในสื่อต่างๆทำให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของทุกเรื่องและเห็นว่าทุกอย่างล้วนไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
10: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูสต์ถ่ายภาพสนุกพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่10ถึง12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่วันนิมาสแควร์แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
1: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูพันล่องควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะด้วยสาระสุขภาพค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราเจอกันทางสวทชเชียงใหม่ก็มีหลายเรื่องนะคะวันนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้มากๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้เองนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วก็มีพายุเข้าด้วยใช่ไหมคะทำให้เรานั้นไม่สบายได้ง่ายบางคนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายด้วยรวมไปถึงผู้ที่เป็นภูมิแพ้ก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปยังรวมไปถึงนะคะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มของหญิงตั้งครรภ์นี่ราคาก็ต้องดูแลตนเองให้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะเรื่องแรกที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตค่ะหลายคนก็อาจจะเคยแค่ได้ยินว่าในเรื่องของไตวายเฉียบพลันใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตซึ่งอาจจะไม่รู้ถึงหน้าที่ของไตว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็สัญญาณต่างๆค่ะที่บ่งบอกว่าไตของเรานั้นทำงานหนักอยู่ซึ่งจริงๆเราจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าไตนั้นเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ในการกรองของเสียและควบคุมความสมดุลของน้ำในร่างกายแต่หลายครั้งเลยที่ไตของเรานั้นต้องทำงานหนักอย่างหนักหน่วงนะคะโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวการที่เราสังเกตอาการที่ผิดปกติและดูแลไตตั้งแต่เนิ่นๆจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคไตได้ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของหน้าที่สำคัญของไตค่ะไตนะคะกรองของเสียและสารพิษออกจากเลือดยังควบคุมความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายผลิตฮอร์โมนในการควบคุมความดันโลหิตค่ะแล้วก็สร้างเม็ดเลือดแดงรักษาความสมดุลของความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ฉะนั้นเขามีความสำคัญต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยทีเดียวส่วนสัญญาณที่บ่งบอกว่าไตกำลังทำงานหนักแล้วและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ไตของเรานั้นทำงานหนักพักกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ในส่วนของสัญญาณเตือนนะคะที่บอกว่าไตของเรานั้นทำงานหนักคือปัสสาวะของเราจะผิดปกติไปคืออาจจะมีปริมาณน้อยมากค่ะคือน้อยลงกว่าเดิมนั่นแหละค่ะปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนหรือว่ามีฟองนะคะมีลักษณะบวมบวมที่ใบหน้ามือเท้าหรือว่าข้อเท้าเนื่องจากร่างกายต้องกักเก็บน้ำนั่นเองแล้วก็ความดันโลหิตสูงค่ะไตทำงานผิดปกติก็ส่งผลต่อการควบคุมความดันเช่นเดียวกันยังรวมไปถึงมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะเกิดจากไตนั้นสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยเลยทำให้เกิดภาวะโลหิตจางค่ะมีอาการปวดเอวหรือว่าปวดหลังส่วนล่างอาจจะเป็นสัญญาณของนิ่วหรือการติดเชื้อที่ไตแล้วก็มีผิวแห้งคันด้วยนะคะเกิดจากของเสียนั้นคั่งในร่างกายค่ะปัจจัยที่ทำให้ไตของเรานั้นทำงานหนักนั่นคือคุณเป็นคนที่ทานเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงๆดื่มน้ำน้อยเกินไปดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่ใช้ยาบางชนิดต่อเนื่องโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์อย่างเช่นนะคะยาแก้ปวดของกลุ่มเอนเซดนั่นเองแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงค่ะทีนี้เรามาบำรุงไตให้แข็งแรงกันบ้างค่ะด้วยการปรับพฤติกรรมการทานนะคะนั่นคือการลดเค็มลดอาหารแปรรูปทั้งหลายแล้วก็โซเดียมด้วยทานผักผลไม้สดให้เพียงพอเลือกโปรตีนคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นปลาไข่เต้าหู้แต่ก็ไม่ควรทานเกินความจำเป็นด้วยนะคะประการต่อมาคือการดื่มน้ำอย่างเพียงพอนั่นคือการดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของน้ำอัดลมน้ำหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะนั่นคือการช่วยควบคุมน้ำหนักความดันแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดนะคะที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือตรวจสุขภาพไตเป็นประจำการตรวจการทำงานของไตโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนั่นคือผู้ที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะไตนั้นเขาทำหน้าที่สำคัญนะคะต่อสุขภาพโดยรวมและเขาก็สามารถที่จะเสื่อมลงได้อย่างเงียบๆการที่เราสังเกตสัญญาณเตือนต่างๆอย่างเช่นที่ได้บอกไปแล้วก็คือปัสสาวะที่ผิดปกติมีอาการบวมเหนื่อยง่ายรวมถึงการปรับพฤติกรรมการทานดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายให้เหมาะสมและตรวจสุขภาพไตอย่างสม่ำเสมอตรงนี้ล่ะค่ะจะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ไตของเรานั้นทำงานหนักและยังคงความแข็งแรงให้อยู่กับเราไปได้อีกนานๆเลยนะคะฉะนั้นไตนั้นเขามีหน้าที่สำคัญมากๆอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นของรายการนะคะเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ที่เขาขาดไม่ได้เช่นเดียวกันร่างกายของเรานั้นขาดเขาไม่ได้ก็ต้องดูแลเขาให้มากเป็นพิเศษด้วยพักกันสักครู่ค่ะ

ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าการเดินเร็ววันละ15นาทีเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าการออกกำลังกายนั้นต้องใช้เวลามากหรือว่าอาจจะต้องเข้าฟิตเนสใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีงานวิจัยค่ะที่ได้ชี้ว่าเพียงแค่เดินเร็ววันละ15นาทีก็เพียงพอที่จะช่วยทำให้คุณนั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายนะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุของเราได้ด้วยค่ะงานวิจัยนี้นะคะเขายืนยันค่ะว่าเดินเร็ววันละ15นาทีลดความเสี่ยงในส่วนตรงนี้นะคะดร.เวยเจิ้งนะคะแล้วก็ทีมวิจัยเขาได้ติดตามพฤติกรรมของคนกว่า 85,000 คนค่ะตั้งแต่ปี2002ถึง2009นะคะและทำการวิเคราะห์ต่อเนื่องจนถึงปี2023โดยการเก็บข้อมูลด้านการออกกำลังกายแล้วก็ความเร็วในการเดินรวมถึงสุขภาพด้วยแล้วผลการวิจัยก็พบว่าผู้ที่เดินเร็ววันละ15นาทีขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยนั้นลดลงเกือบ 20% ผู้ที่เดินช้าแม้ใช้เวลามากถึง3ชั่วโมงต่อวันกลับลดความเสี่ยงได้เพียง 4% เท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจนะคะดร.แอนดรูฟรีแมนค่ะเขาได้กล่าวเสริมด้วยว่าความเร็วในการเดินนั้นเป็นตัวชี้วัดสุขภาพที่ดียิ่งเราเดินเร็วยิ่งแสดงถึงความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะคะในส่วนของประโยชน์ของการเดินเร็วต่อสุขภาพและวิธีการเดินเร็วให้ได้ประโยชน์สูงสุดเป็นแบบไหนกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะ

ประโยชน์ของการเดินเร็วต่อสุขภาพนะคะคือการเดินเร็วเป็นประจำไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของร่างกายแต่ว่ายังช่วยเสริมสุขภาพโดยรวมนั่นก็คือควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลค่ะลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานมะเร็งและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะทั้งยังช่วยดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ป้องกันหัวใจล้มเหลวและโรคหัวใจลดความเสี่ยงต่อสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ค่ะกระตุ้นสมองให้ทำงานดีขึ้นช่วยทำให้เรานั้นนอนหลับดีลดการอักเสบฟื้นฟูสมองและร่างกายค่ะลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานชนิดที่2และจังหวะหัวใจผิดปกติด้วยนะคะวิธีการเดินเร็วให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือเดินเร็วที่ยังสามารถพูดได้นะคะแต่ร้องเพลงไม่ได้คือจังหวะที่เหมาะสมที่สุดค่ะปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเดินก่อนทำงานเดินขึ้นบันไดขี่จักรยานว่ายน้ำนะคะรักษาท่าทางให้ถูกต้องนั่นคือยืนตัวตรงไหล่นั้นผายออกค่ะแขนนั้นแกว่งตามจังหวะของขาป้องกันปวดหลังและช่วยทำให้เรานั้นหายใจได้สะดวกนะคะการหายใจก็หายใจอย่างมีสติสูดลมหายใจเข้าทางจมูกและออกผายออกทางปากนะคะเพื่อที่จะช่วยควบคุมความดันโลหิตค่ะการที่เราเดินเร็ววันละ15นาทีคือวิธีง่ายๆค่ะที่เรานั้นไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือว่าไม่ต้องเข้าไปฟิตเนสต่างๆใช่ไหมคะแต่กับได้ผลลัพธ์มหาศาลเลยทีเดียวทั้งช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจควบคุมน้ำหนักใช่ไหมคะเสริมภูมิคุ้มกันและยืดอายุของเราถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาวิธีที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพแค่ก้าวออกไปแล้วก็เดินเร็วตั้งแต่วันนี้นี่แหละค่ะสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นนะคะคือไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ที่มีราคาแพงหรือว่าต้องไปเสียในส่วนของค่าสมาชิกต่างๆแต่เพียงแค่คุณใช้วิธีการเดินเร็วประมาณ15นาทีต่อวันเท่านั้นเป็นวิธีง่ายๆนะคะการเดินเร็วที่ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างที่ได้บอกไปแล้วเดินเร็วที่เรายังสามารถพูดได้แต่ว่าร้องเพลงไม่ได้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดค่ะในส่วนของการเดินเร็วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังเจอปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทอยู่ไม่ต้องรีบไปวิ่งหายานอนหลับนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆก่อนนอนนี่แหละค่ะสามารถที่จะช่วยทำให้คุณนั้นนอนหลับได้ดีขึ้นแบบธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งทางนี้เองเขาใช้เวลาไม่นานทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะแต่ว่าได้ผลลัพธ์เกินคาดการนอนไม่หลับแน่นอนว่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะโดยมีสาเหตุได้ทั้งจากความเครียดพฤติกรรมนอนที่ไม่เหมาะสมอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือว่าปัจจัยทางพันธุกรรมทางการแพทย์มักจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคนอนไม่หลับค่ะเมื่อผู้ป่วยนอนหลับยากหรือว่าตื่นกลางดึกอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันนะคะแนวทางการรักษาที่แนะนำมากที่สุดนั่นคือการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาค่ะซึ่งช่วยปรับความคิดแล้วก็พฤติกรรมเกี่ยวกับการนอนทำให้ผ่อนคลายแล้วก็สร้างนิสัยใหม่โดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการใช้ยาแต่ว่าได้ผลยาวนานกว่านะคะงานวิจัยเขาได้ชี้ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายเบาๆก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นนอนหลับได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเช่นเดียวกันมีงานวิเคราะห์จากการทดลองถึง22งานวิจัยแล้วเขาก็พบว่าการเล่นโยคะไทเก็กและการเดินหรือว่าการจ็อกกิ้งนี่แหละค่ะมีหลักฐานชัดเจนเลยนะคะว่าสามารถที่จะเพิ่มเวลานอนลดการตื่นกลางดึกและช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้นแม้ว่าการออกกำลังกายจะยังไม่ใช่วิธีการรักษาอันดับแรกๆก็ตามแต่แพทย์หลายคนเลยนะคะก็แนะนำให้ทำควบคู่ไปกับวิธีการอื่นๆโดยเริ่มจากเบาๆก่อนค่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความถี่และความหนักขึ้นค่ะทั้งนี้ควรเลือกการออกกำลังกายที่ทำได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ฝืนร่างกายจนเกินไปด้วยนะคะก็ลองออกกำลังกายเบาๆค่ะด้วยท่าทางง่ายๆแบบนี้ก่อนนอนนะคะคุณก็อาจจะหลับได้สบายโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาแล้วก็ทำต่อเนื่องในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่าการนอนหลับที่ดีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะหากแต่ว่าคุณเพียงปรับพฤติกรรมและออกกำลังกายให้ดีเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณปรับพฤติกรรมแล้วออกกำลังกายก็แล้วแต่ยังไม่ได้ผลอีกฉะนั้นควรไปพบแพทย์ค่ะหรือว่านักบำบัดนะคะเพื่อที่จะหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคุณต่อไปในส่วนตรงนี้ล่ะค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะ

ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะจะนำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังแบบนี้ละค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ว่าเราตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกให้ได้ภายใน3ปีข้างหน้านะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้ที่มีท่านทูตจากประเทศยุโรป3ประเทศฝรั่งเศสสเปนแล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยมาอำลาท่านนายกทั้ง3ประเทศก็ได้กล่าวว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในการให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสากลและทันสมัยมันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งนี้ท่านนายกก็ได้มาเน้นย้ำให้ท่านคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าทุกประเทศให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยค่ะและในวันนี้นะคะครม.ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ OECD อยู่2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับ OECD หรือชื่อเต็มว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะเรื่องนี้ทางสภาพัฒน์นะคะได้เสนอขึ้นมาการที่มีข้อตกลงในการจัดทำร่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการที่จะให้ OECD สนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมสนับสนุนของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่14นะคะสำหรับขอบเขตของความร่วมมือระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกทาง OECD จะสนับสนุนกระบวนการคาดการเชิงยุทธศาสตร์นะคะหรือที่เรียกว่า strategic foresight เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและในระยะที่2 OECD ก็จะร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนนะคะโดยจะประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกมาใช้ในการออกแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับ OECD นะคะวันนี้ครม.ก็เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนิน
1: เพราะเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

0: ผ่านการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวและการทำตลาดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.รวมถึงเดินหน้าขยายเส้นทางบินตรงสู่เมืองท่องเที่ยวรองเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคเช่นสนามบินหัวหินและสนามบินนครพนมที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ส่วนความคืบหน้าของการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้โดยเชื่อว่าหากมีการแยกกระทรวงจะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงพัดถล่มในพื้นที่มณฑลหูเป่ยเมื่อช่วงค่ำของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายบาดเจ็บมากกว่า330รายและมีผู้สูญหายอีก1รายนอกจากนี้ยังพบอาคารและสิ่งปลูกสร้างในมณฑลหูเป่ยราว 4,800 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในครั้งนี้ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนเตือนว่ามณฑลหูเป่ยและพื้นที่อื่นๆในประเทศจีนจะเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเท

0: ในพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: โอ้พี่บวยเจ้าดูฮันแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แม่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงาม คงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ซึ่งตามรายการนะครับก็มีข่าวสารที่นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพ่องนะครับซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันตัวนะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่7กรกฎาคม2569ซึ่งก็คาดการว่าประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแม้ว่าบางพื้นที่จะเริ่มมีฝนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ยังคงมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและก็เพชรบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศประจำวันที่7กรกฎาคม2569ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือกันนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศใน7วันข้างหน้ากันนะครับระหว่างวันที่7ถึง13กรกฎาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในการโอกาสเกิดฝนนะครับวันนี้นะครับร้อยละ40ของพื้นที่พรุ่งนี้นะครับ8กรกฎาคมนะครับการคาดหมายเรื่องของการเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่11กรกฎาคม2569จากนั้นนะครับวันที่12กรกฎาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนนะครับในช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งเรดาร์ที่จังหวัดลำพูนนะครับก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวแม่แตงพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดสันป่าตองเสมิงแม่วางจอมตองดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มหางดงฮอดสันทรายดอยลอแล้วก็ที่จังหวัดลำพูนนะครับก่อป่าที่อำเภอเวียงหนองล่องบ้านโฮงทุ่งหัวจ้างและก็อำเภอลี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในช่วงของสภาวะอากาศนะครับนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ับกระทรวงการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคัดสรรเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเดินหน้าในการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยได้มีการนำผลักดันนะครับ600ซาวผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่เวทีสุดยอดโอท็อประดับประเทศในปี2569นี่นะครับทางด้านของนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการพิจารณาตรวจสอบกันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือว่าโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะร่วมกันนะครับวางแผนการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและก่อการกรองคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะมีการนำเสนอเข้ารับการคัดสรรในระดับประเทศต่อไปนะครับโดยกรมพัฒนาชุมชนได้มีการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะครับประจำปี2569เพื่อที่จะจัดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานในระดับประเทศพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สำรับใจในเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประชาสัมพันธ์และก่อสร้างการยอมรับฮือผลิตภัณฑ์โอท็อปเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และก่อเสริมความแข็งแรงให้กับชุมชนตัวนะครับซึ่งในปี2569นี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้มีการยื่นเสนอผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น600ซาวผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด5ประเภทแบ่งเป็นประเภทอาหาร127ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม52ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน289ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่บรรจัยอาหาร113ผลิตภัณฑ์และก็ประเภทของจ้ายนะครับของตกแต่งและของที่ระลึกจำนวน39ผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการนะครับก็จะมีการร่วมกันในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งด้านคุณภาพความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และศักยภาพในการทำตลาดเพื่อที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมและมีมาตรฐานเข้าสู่การคัดสรรในระดับประเทศในวันที่14ถึง15กรกฎาคม2569ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นักผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้แจ้งไฟฟ้าหากผู้แจ้งไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้แจ้งไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group กรอบเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของการนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingย้อนดูประวัติศาสตร์4ผลการประชุมโอลิมปิกทางการเงินที่เคยพลิกโลกสู่ก้าวต่อไปที่ประเทศไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับพันล้านคนบ่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่ถูกกำหนดขึ้นบนเวทีระดับโลกที่รวบรวมมันสมองและก็ผู้นำทางเศรษฐกิจไว้นักที่สุดนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวทีนี้นะครับก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกการเงินของโลกที่บ่ได้มีเพียงการหารือเชิงวิชาการแต่เป็นจุดกำเนิดของข้อตกลงและมาตรการฉุกเฉินที่เคยช่วยกอบกู้และก็พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกมาแล้วหลายเตือ่อก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนระดับสูงกว่า 15,000 คนในการประชุมเดือนตุลาคมนี้ก็ขอย้อนพาทุกท่านมาดู4วาระประวัติศาสตร์จากเวทีนี้นะครับที่เคยเปลี่ยนโลกมาแล้วมีการปลดหนี้ให้ประเทศยากจนย้อนกลับไปในยุค90ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งต้องเผชิญกับดักหนี้ที่บั่นทอนการเติบโตของประเทศจนกระทั่งในการประชุมประจำปี1996ณกรุงวอชิงตันดีซีได้เกิดข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เมื่อริเริ่มโครงการ Heavily Indebted Poor Country หรือ HIPC ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการยกหนี้และก็ลดหนี้ให้กับประเทศที่ยากจนที่สุดแลกกับการนำเงินที่ควรจะนำมาชำระหนี้และดอกเบี้ยไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการนี้นะครับก็ได้ช่วยกว่า30ประเทศทั่วโลกสามารถลืมตาอ้าปากได้แห่มครั้งหนึ่งครั้งที่2นะครับก็ที่วอลลุ่มกู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในเดือนตุลาคม2008โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตซับไพรส์หรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตการเงินข้างใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ลุกลามจนสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ล่มละลายการประชุมประจำปีในปีนี้นะครับจึงถูกเปลี่ยนมาเป็นวอลลุ่มทางเศรษฐกิจผู้นำโลกและรัฐมนตรีคลังใจเวทีนี้นะครับเป็นที่ประสานงานระดับโลกเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องและใจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมๆกันนับว่าเป็นการตัดสินใจที่จะช่วยยับยั้งบ่ให้เศรษฐกิจโลกพังทลายลงเป็นโดมิโนครั้งที่3นะครับก็ได้มีการประกาศเป้าหมายแฟดเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อที่จะลบภาพจำนะครับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ให้คนเพียงกลุ่มเดียวกลุ่มธนาคารโลกก็ได้แจ้งเวทีการประชุมประจำปี2013ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ที่กลายเป็นเข็มทิศของการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายแฟดหรือว่าทวินโกได้แก่การมุ่งยุติความยากจนข้นแค้นให้สำเร็จภายในปี2030และการส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันโดยมุ่งเพิ่มรายได้ให้กับประชากรฐานราก 40% ของทุกประเทศข้อตกลงนี้นะครับก็ทำให้ทิศทางเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกพุ่งเป้าไปที่ความยั่งยืนและความเท่าเทียมอย่างแท้จริงครั้งที่4นะครับก็ได้มีการอัดฉีดสภาพคล่องครั้งประวัติศาสตร์สู้โควิด-19 เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19หลายประเทศตกอยู่ในสภาวะเงินหมดหน้าตักรายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งออกหดหายแต่รายจ่ายเพื่อที่จะซื้อวัคซีนและก่อเยียวยาประชาชนกลับพุ่งสูงขึ้นจนเสี่ยงต่อการล่มละลายระดับประเทศเพื่อที่จะกู้วิกฤตเตือนนี่นะครับการประชุมในปี2021ได้มีการอนุมัติมาตรการฉุกเฉินด้วยการแจกคูปองเครดิตฉุกเฉินมูลค่ามหาศาลถึง 6.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.2 ล้านล้านบาทให้กับประเทศสมาชิกโดยสมาชิกสามารถที่จะนำไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สดจากประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งเพื่อนำไปจัดหาวัคซีนและก็พยุงเศรษฐกิจในประเทศได้ทันทีโดยไม่ต้องไปกู้ยืมและก็สร้างหนี้ก้อนใหม่มาตรการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัดฉีดเงินช่วยเหลือที่รวดเร็วและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งช่วยต่อลมหายใจให้หลายประเทศรอดพ้นจากวิกฤตมาแล้วก้าวต่อไปของเศรษฐกิจโลกจะถูกกำหนดที่กรุงเทพมหานครจากวาระประวัติศาสตร์ทั้ง4เหตุการณ์
จะเห็นได้ว่าทิศทางเศรษฐกิจในโลกล้วนถูกกำหนดและก็ประกาศทิศทางจากเวทีนี้และในปี2026นี่นะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะถูกเขียนขึ้นที่ประเทศไทยการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026หน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยแห่มเตือนหนึ่งในรอบ35ปีงานนี้นะครับบ่เพียงแต่จะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่อุตสาหกรรมโรงแรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยแต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่ภาคธุรกิจไทยจะได้แสดงศักยภาพสู่สายตาผู้นำระดับโลกและทุกสายตาจะจับจ้องข้อตกลงเปลี่ยนโลกครั้งต่อไปจะเป็นจะได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: กลับเข้าสู่รายการม่วนการมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของเมืองเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการยื่นเพื่อเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับก็มีทั้ง8สถานที่นะครับก็คือประกอบไปด้วย7วัดสำคัญก็คือวัดเชียงมั่นวัดอุโมงค์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดสวนดอกวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจดีย์หลวงแล้วก็วัดเจ็ดยอดแล้วก็จะมีในเรื่องของสถาปัตยกรรมเมืองเก่าก็คือแนวคูเมืองกำแพงเมืองประตูเมืองและก็แจ้งทั้ง4นะครับวันนี้นะครับตั้งรายการก็จะมีในเรื่องของกำแพงเมืองเชียงใหม่นะครับนำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งกำแพงเมืองเชียงใหม่นะครับปัจจุบันก็หมายถึงกำแพงเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ในขณะที่กำแพงเมืองชั้นนอกก็คือแนวกำแพงดินสร้างขึ้นพร้อมกันนะครับกับการสถาปนาอาณาจักรล้านนาในรัชสมัยพระยามังรายเพื่อเป็นเมืองหลวงของล้านนาคูเมืองนะครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละประมาณ 1.63 กิโลเมตรดินที่ได้จากการขุดคูก็ถูกนำขึ้นไปถมเป็นแนวกำแพงเมืองการคุดนะครับก็เริ่มที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือแจงสี่ภูมิอันเป็นทิศมงคลแล้วก็ก่ออิฐขนาบทั้งสองข้างกันดินพังทลายตั้งบนนะครับกำแพงก็ปูอิฐตลอดแนวแล้วก็มีการทำเสมาไว้บนกำแพงทั้งสี่ด้านและประตูเมืองแห่งสี่แห่งนะครับซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีก็พบว่าเดิมประตูเมืองแต่ละแห่งมีเพียงชั้นเดียวแล้วก็มีการก่อต่อเติมสร้างเป็นชั้นที่สองยื่นออกมาในยุคหลังบานประตูนะครับก็วางบัดตรงกันเพื่อป้องกันการใช้ปืนใหญ่ยิงกรอกบานประตูนะครับกำแพงด้านทิศเหนือมีความยาวมากที่สุดวัดได้ประมาณ 1.67 กิโลเมตรรองลงมาเป็นกำแพงด้านทิศใต้วัดได้ 1.63 กิโลเมตรส่วนกำแพงด้านตะวันออกมีความยาวเท่ากับทิศตะวันตกก็คือ 1.62 กิโลเมตรหลังจากที่เชียงใหม่ได้รับอิสรภาพจากพม่าพระเจ้ากาวิละก็ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์แรกก็โปรดให้มีการบูรณะกำแพงเมืองครั้งใหญ่จนมีความมั่นคงทนทานและก็บูรณะแห่งเตื่อหนึ่งนะครับในปีพุทธศักราช2361ในรัชสมัยพระยาธรรมลังกาเจ้าหลวงเชียงใหม่ในรัชกาลที่5นะครับพระเจ้าน่องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการถวายความเห็นในการรื้อกำแพงเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้มีในส่วนของกำแพงเมืองเชียงใหม่และก็คูเมืองเชียงใหม่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในปีพุทธศักราช2478และในปีพ.ศ. 2491กำแพงเมืองเชียงใหม่ก็มีสภาพทรุดโทรมลงบางแห่งเป็นซากปรักหักพังและก็ยังมีวัชพืชขึ้นรกบดบังทัศนียภาพของคนที่อยู่นอกกำแพงเมืองซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้มีการเริ่มที่จะรื้อกำแพงออกเพื่อที่จะสร้างถนนและก็เส้นทางคมนาคมในตัวเมืองเชียงใหม่ส่วนอิฐนะครับจากกำแพงเมืองที่ถูกรื้อนั่นก็ได้ถูกนำไปสร้างหัวของค่ายกาวิละประตูเชียงใหม่นะครับกำแพงเมืองเชียงใหม่นั่นมี2ชั้นนะครับได้แก่กำแพงชั้นในซึ่งสร้างขึ้นมาในสมัยพระยามังรายและก็กำแพงชั้นนอกหรือว่าคันดินสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่21เพื่อป้องกันน้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเมืองหลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในรัชสมัยพญาแก้วนะครับในส่วนของประตูเมืองชั้นในนะครับก็จะมีประตูทั้งหมด5ประตูนะครับก็คือประตูจ้างเผือกเดิมชื่อว่าประตูหูเวียงก็เป็นประตูชั้นในด้านทิศเหนือสมัยก่อนนะครับก็เป็นประตูเอกของเมืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์จะขึ้นขออภัยนะครับกษัตริย์นั่นนะครับจะเสด็จเข้าเมืองยังประตูนี้ ประตูนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อในรัสมัยของพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่1เนื่องจากได้โปรดสร้างอนุสาวรีย์รูปจ้างเผือกขึ้นประตูเชียงใหม่นะครับเดิมมีชื่อว่าประตูท่ายเวียงเป็นประตูจ้านในทิศใต้เทวดาผู้รักษาประตูนี้ว่าชัยยะภูมิโมนะครับประตูนี้นะครับก็มีนามเมืองจึงห้ามบ่ฮื้อไผเอาศพออกผ่านประตูนี้ก็มีจารึก2ลักษ์เป็นลักษ์เก่า1ลักษ์จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนาและก็ตัวเลขที่กลับข้างเหมือนเงาในกระจกอยู่ในเรือนยันส่วนลักษ์ใหม่ล่อด้วยซีเมนต์จารึกด้วยอักษรกลับข้างมีข้อความเหมือนลักษ์เก่าแต่เขียนบ่ค่อยถูกต้องนะครับประตูต้าแป้นะครับเดิมมีชื่อว่าประตูเชียงเรือกเป็นประตูจ้านในทิศตะวันออกที่มาของชื่อเนื่องจากประตูด้านนี้นะครับเป็นบ้านเชียงเลือกตั้งอยู่บริเวณนอกกำแพงเมืองเดิมบ้านเชียงเลือกก็เป็นชุมชนค้าขายเพราะเป็นที่ตั้งของตลาดเชียงเลือกตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะมีประชากรหนาแน่นซึ่งมีหลักฐานกล่าวถึงสมัยพญาแก้วเกิดขออภัยนะครับถึงสมัยพระยาแก้วนะครับก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงเรือกมีคนจมน้ำตายเป็นจำนวนมากในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7ชื่อประตูเชียงเรือกจึงเปลี่ยนมาเป็นประตูจ้าแพจ้านในนะครับเพื่อเฮือคู่กับประตูตาแปจ้านนอกก็เป็นประตูที่จะเข้าไปยังท่าน้ำของแม่น้ำปิงนะครับประตูส่วนดอกนะครับก็เป็นประตูชั้นในทิศตะวันตกที่มาของชื่อเนื่องจากบริเวณนั่นเป็นที่ตั้งของพระราชอุทยานของพญามังรายนะครับและก็ประตูสุดท้ายนะครับก็คือประตูแสนปุงหรือประตูส่วนปุงเป็นประตูที่เจาะกำแพงชั้นในด้านใต้สร้างขึ้นใหม่ในรัชสมัยพญาสามฟังแกนเนื่องจากในรัชสมัยของพระองค์ได้สร้างนี่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะความสะดวกแก่พระราชชนนีที่โปรดประทับอยู่ตำหนักนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้จะได้สะดวกในการเสด็จมาสักการะพระเจดีย์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประตูเมืองเชียงใหม่นะครับนำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับจากข้อมูลของวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนะครับนำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้า

0: จโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้วกว่า 15,000 รายหากพบผิดจริงเตรียมเพิกถอนสิทธิ์ยึดเงินคืนและดำเนินคดีอาญาทันที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกเงินเดือนคืนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI ได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการดังกล่าวส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย
5: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อสะท้อนบทบาทของปปส.ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรแต่โรงพยาบาลเกาะสมุยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่ดูแลทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามมาตรฐานด้านแพทย์หญิงบุญกุลโลกพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดเผยว่าทีมแพทย์พบว่าอัตราการเสพสารเฮโรอีนบนเกาะสมุยในปีนี้ตัวเลขลดลงแต่กลับมีความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องมีการบำบัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการใช้ยาเมทาโดนลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำโดยแพทย์จะคำนวณขนาดยาตามประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบฝั่งเมียนมา
6: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบ้านแม่กลเกณฑ์และบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันที่ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีกระสุนปืนกลข้ามมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้านพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้ประสานงานโดยใช้กลไกประสาน

0: งานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้วิถีกระสุนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพิ่มกำลังในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูสถ่ายภาพสนุกๆพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่10ถึง12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่วันนิมาสแควร์แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
5: โอ้พี่มวยเจ้าดูพันล้อควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
8: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: มแห้งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายกันเป็นประจำในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.กว่าๆถึง 14:00 น.ขออภัยเข้าช้านิดนึงค่ะคุณผู้ฟังมีหลายภารกิจเหลือเกินที่ต้องทำในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะต้องเคลียร์งานหลายงานมีงานด่วนเข้ามาตลอดเลยก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเช่นเคยคุณผู้ฟังสามารถทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์อยากฟังเพลงอะไรวันนี้เป็นเพลงสตริงแล้วกันเนาะเพลงใหม่ๆนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟัง0532767933ท่านใดอยากจะฟังเพลงไหนเอิ้นกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าวันนี้มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังนี่ไปเจอในเรื่องของนโยบายพมแคร์เนาะที่เขามีการเปิดช่องทางนะคะในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการต่างๆของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆนะคะเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าเราพูดถึงช่องทางในการเข้ารับบริการต่างๆของหน่วยงานนะคะเราก็จะนึกถึงแอปพลิเคชันทางรัฐไทยดีนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเซนขออนุญาตรับหลังไมค์นะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวโทรมาใหม่อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวโทรกันเข้ามาได้ในหลังไมค์นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องมาอัปเดตกันนิดนึงเรื่องของนโยบายซึ่งอยากต้องบอกไว้ว่าจริงๆพมแคร์เนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือเขาอยากจะเปลี่ยนบทบาทของบทบาทในการเป็นผู้สร้างโอกาสคือเปลี่ยนจากทำงานเชิงรับเชิงรุกให้ประชาชนน่ะมันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้วยช่องทางของพมแคร์เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่อยากจะขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างมาตรฐานทางสังคมสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาเลยค่ะสำหรับพมแคร์นะคะเป็นประตูสู่สวัสดิการดิจิทัลด้วยนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงกันแป๊บนึงเดี๋ยวแจ้งรับโทรศัพท์หลังไมค์แล้วอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องของพมแคร์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเปิดเพลงตามคำขอกันรัวๆค่ะขอบคุณทุกสายที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์เดี๋ยวเลยประมาณ 2-3 เพลงเดี๋ยวแจงเปิดให้ช่วงท้ายรายการนะคะช่วงนี้มาดูในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารกันหน่อยดีกว่าพูดถึงเรื่องพมแคร์ค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเลือกช่องทางในการยืนยันตัวตนได้ทั้งไทยดีหรือว่าเข้าสู่ในระบบของทางรัฐนะคะซึ่งจะครอบคลุมหมดเลยทั้งเงินสงเคราะห์ทั้ง6ประเภทนะคะทั้งประชาชนสามารถยื่นคำขอความช่วยเหลือทางการเงินได้ค่ะสำหรับพมแคร์เนาะแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ระบบพมแคร์เนี่ยจะเชื่อมกับพมสมาร์ทด้วยนะคะแล้วก็การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีกับทางรัฐนี้จำเป็นมากๆถ้าใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้เลยความรวดเร็วในการอนุมัติก็ไม่น่าจะเกิน10วันทำการค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของคำร้องต่างๆนะคะเพราะว่าพมเนี่ยเขาจะดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนแรกเกิดดูแลยังไงเงินเด็กแรกเกิดแรกเกิดจริงๆนะเงินเด็กแรกเกิดก็ดูนะคะระหว่างที่เป็นเด็กและเยาวชนก็จะมีกรมกิจการเด็กและเยาวชนดูแลเรื่องของสิทธิสวัสดิการโครงการการพัฒนาศักยภาพการเรื่องของครอบครัวอุปถัมภ์อย่างเงี้ยสตรีก็จะมีทำงานควบคู่กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของพช.ด้วยนะคะเขาก็จะมีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพัฒนาอาชีพสตรีที่อยากจะทำมีอาชีพติดตัวก็ไปฝึกอาชีพหรือแม้กระทั่งสตรีที่อยู่ในวัยเรียนอยากจะเรียนหนังสือแต่อาจจะได้โอกาสหรือไม่มีโอกาสก็สามารถเข้าเรียนได้นะคะก็จะมี072พรรษาซึ่งน้องก็จะเป็นโรงเรียนแบบกินนอนนะคะฝึกอาชีพได้อะไรได้สามารถเลือกวุฒิในการจบได้นะคะอาจจะจบเป็นวุฒิของปวช.อะไรก็ได้ด้วยสายอาชีพสายสามัญก็ไปต่อกันได้แล้วก็ของคนพิการนี่ก็ดูแลตั้งแต่ทุกๆกลุ่มวัยนะคะทุกๆความพิการที่เกี่ยวกับความพิการในกลุ่มของครอบครัวก็พูดถึงไปแล้วในกลุ่มของผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เงินค่าจัดการศพแต่ก่อนที่จะเดินทางไปถึงเชิงตะกอนเขาก็จะมีกรมกิจการผู้สูงอายุกองทุนผู้สูงอายุมีโครงการต่างๆที่พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนะคะนี่ก็คือการดูแลแบบกลุ่มเป้าหมายเยอะมากเรียกว่าครอบจักรวาลเลยจริงๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องประชาชนจะได้เข้าถึงบริการและการดูแลภาคส่วนต่างๆของกระทรวงพม.เพราะเขาดูแลทุกกลุ่มวัยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ในเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศพม.ก็ดูได้เช่นกันนะคะก็ทำให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยเพราะว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ก็คือเด็กสตรีผู้สูงอายุอาจจะมีโดนหลอกอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแต่ว่าในกลุ่มแรงงานที่เป็นเด็กและสตรีมักจะโดนหลอกเยอะมากๆในเรื่องของการหลอกไปค้าประเวณีหลอกไปใช้แรงงานอะไรต่างๆนะคะก็ทำให้พม.นี่ต้องดูแลแบบครอบคลุมดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเยอะช่องทางในการเข้าถึงบริการต่างๆของพม.ก็ต้องง่ายสะดวกรวดเร็วนั่นเองนะคะสรุปแล้วที่ต้องมีพม.แคร์ออกมาเพื่อเป็นการเป็นประตูสู่สวัสดิการดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงทั้งเรื่องคำร้องการที่เราจะไปยื่นคำร้องเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างบางทีเราก็ไม่รู้ไปเทศบาลอาจจะเจอเจ้าหน้าที่บ้างไม่เจอเจ้าหน้าที่บ้างเพราะเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่อะไรแบบนี้เราก็ต้องเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานในการเข้าไปติดต่อราชการหากเป็นกรณีที่จำเป็นแต่หากเป็นกรณีไหนที่ยื่นคำร้องผ่านระบบดิจิทัลของพม.แคร์ได้ก็จะร่นระยะเวลาลงและทำให้ดำเนินเรื่องต่างๆในระบบเร็วขึ้นด้วยนะคะหรือ1300ค่ะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงพม.เขาจะมีโลโก้ที่ชัดเจนมากจะรวมกลุ่มเป้าหมายต่างๆไว้ในนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูคล้ายๆกับรถอมสินแต่บางทีรถพม.เข้าไปในชุมชนหมู่บ้านเราก็อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นอมสินละกันเพราะสีมันจะคล้ายๆกันคุณผู้ฟังนะคะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาหนุนเสริมทำให้การบริการของพม.เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นก็เพื่อประโยชน์สูงสุดค่ะในการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสและเพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเรื่องภัยธรรมชาติ AI สังคมสูงวัยอัตราการเกิดของเด็กลดลงหรือข้อจำกัดต่างๆนั้นพม.แคร์เนี่ยเขาทำงานภายใต้ความท้าทายที่หลากหลายแต่เราก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่และปลอดภัยไปด้วยกัน
นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายมีเพลงติดค้างไว้ประมาณ 2-3 เพลงเดี๋ยวจังทยอยเปิดให้วันพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงน้องเก๋ๆค่ะวงฮอมซองจะมาโปรโมทเพลงกันสดๆในรายการคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ในช่องทางของสวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็สวทเชียงใหม่ของเราทางสถานีวิทยุวันพรุ่งนี้ใครอยากจะโทรมาพูดคุยกับน้องเก๋ๆในรายการแล้วอาจจะมีแบบเปิดสายหน้าใหม่สำหรับ FC ของเก๋ๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็รอติดตามรายการของเราในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่าย3ค่ะแล้วฝากทุกๆรายการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกๆชั่วโมงกับสวทเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้ส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่ขอให้ท่านมีความสุขในทุกๆวันค่ะให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตให้เรามีพลังในการสร้างความสุขนะคะมองความสุขเล็กๆเริ่มจากความสุขเล็กๆค่ะสะสมกันไปเรื่อยจนเป็นความสุขก้อนใหญ่ๆใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในทุกวันนะคะพอทุกครั้งที่เรายังหายใจอยู่นั่นแสดงว่าเรายังมีโอกาสค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมา

0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้ยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและท่องเที่ยว
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตซิรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีความสำคัญต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9ถึง23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมไปบริเวณหลักเขตแดนที่22-23ให้มีผลบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่11มกราคม2569เป็นต้นไปกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยระหว่างเวลา5 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวันและให้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ค้างๆให้แล้วเสร็จให้จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยจังหวัดสงขลาด่านศุลกากรสะเดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถช่องทางในการปฏิบัติพิธีศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการท่องเที่ยวให้แก่ภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนบริเวณชุมชนด่านนอกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจค้นโรงงานผลิตและโกดังเก็บอาหารเสริมลดน้ำหนักบาชิกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
2: นางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเภสัชกรหญิงสุพัฒนาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกันแถลงผลการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิโดยเภสัชกรหญิงสุพัฒนากล่าวว่าจากกรณีพบผู้เสียชีวิตคาดว่าอาจเกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิอย.จึงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบช.น.สืบสวนขยายผลจนพบโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจากการตรวจค้น2 จุดได้แก่สถานที่ผลิตและโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่อำเภอบางใหญ่พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟสำเร็จรูปที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากรวมถึงยี่ห้อที่อย.เคยตรวจพบสารไซบูทามีนและออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนแล้วรวมของกลางกว่า 10,000 ชิ้นมูลค่ากว่า3 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการในร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหาโนมินีอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานส่วนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครอบคลุมทุกมิติในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
5: ่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรียนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันธุ์กล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time แต่ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายมีบทความสารคดีข่าวสารรวมถึงบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันด้วยนะคะทักทายกันที่053 276 7 93ฝากเข้าไปกดไลค์ไปเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิ้นค่ะเดี๋ยวจะมีบทเพลงที่แนะนำเข้ามาด้วยนะคะเพิ่งรู้ว่ารักแล้วก็รวมถึงบทเพลงของวงพอสด้วยค่ะนอกจากเราจะดูแลเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคการป้องกันโรคตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของการทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะว่าเห็นทางจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าสุ่มตรวจนักศึกษาใหม่เนี่ยพบติดพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,200 รายผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยมีการสั่งด่วนค่ะร้านส้มตำต้องใช้ปลาร้าสุกดูถึงการกินดิบๆสุกๆนะคะปรุงไม่สุกบ้างก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ควรที่จะมองข้ามเพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ในตับนะคะเป็นโรคติดเชื้อปรสิตที่เกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิแบบดิบหรือว่าสุกๆดิบๆโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะที่ทำลายระบบทางเดินน้ำดีแล้วก็ตับโดยสามารถที่จะดูจากอาการได้เริ่มแรกก็คือส่วนใหญ่เนี่ยระยะแรกๆเลยจะไม่มีอาการนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระยะเรื้อรังแล้วเนี่ยจะท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยปวดตื้อๆบริเวณชายโครงขวาและถ้าเข้าสู่ระยะรุนแรงเนี่ยอาจจะพบภาวะตัวเหลืองตาเหลืองเป็นดีซ่านตับโตเบื่ออาหารแล้วก็อ่อนเพลียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูอาการด้วยเพราะว่าถ้าเป็นภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นอีกก็สามารถที่จะเป็นโรคแทรกซ้อนด้วยอย่างเช่นท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังนิ่วในถุงน้ำดีเป็นฝีในตับตับแข็งแล้วก็ไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายที่สุดจากการอักเสบเรื้อรังนะคะก็จะมีทั้งการตรวจวินิจฉัยรักษาที่มีการเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะหาไข่พยาธิหรือว่าตรวจเลือดหาตรวจทางรังสีวิทยาแล้วก็ต้องใช้ยาเฉพาะนะคะซึ่งจ่ายยาแล้วก็คำนวณขนาดโดยแพทย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเลยก็คือเลิกบริโภคปลาดิบงดปลาน้ำจืดดิบหรือว่าปรุงไม่สุกปลาร้าปลาจอมปลาส้มบางทีเห็นไปตกปลามาทานดิบๆเลยนะคะปรุงกันดิบๆเลยแล้วก็ต้องดูสุขอนามัยในการที่จะทำอาหารมีการได้บอกถึงเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือหลีกเลี่ยงปลาร้าที่ผ่านการต้มสุกหมายถึงว่าต้มสุกให้สุก 100% เลยนะคะเพราะว่าให้ได้มาตรฐานเพราะบางทีอาจจะกึ่งสุกกึ่งดิบหรือบางท่านจกปลาร้าดิบๆขึ้นมาเลยใส่แค่ผงชูรสใส่บีบมะนาวใส่แล้วก็ทานกับผักนะคะก็จะเห็นรีวิวต่างๆล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยหลีกเลี่ยงเมนูปลาดิบปลาส้มก้อยปลาลาบปลาหรือว่าอาหารที่ใช้ปลาน้ำจืดดิบๆนะคะหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองกันด้วยปรุงสุกทุกมื้อลดเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับที่จะลดเสี่ยงลดโรคกันด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
1: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการแนะนำจากทางอำเภอสันทรายด้วยค่ะบทเพลงที่ยังฮอตฮิตตลอดกาลนะคะของพี่เสกโลโซฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปจะเป็นเวอร์ชั่นอะคูสติกนะคะรวมถึงบทเพลงcover ด้วยนะคะของคุณออฟปองศักดิ์โดยน้องพิมพ์ทิติยากร นะคะทักทายกันเข้ามาได้ด้วยนะคะที่053 276 793ค่ะท่านใดที่ต้องการเรื่องของการออมนะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเขาก็มีการเตรียมเปิดเขาเรียกว่าบอนออม plus นะคะเตรียมเปิดขายล็อตแรก 4,000 ล้านบาทกรกฎาคมนี้ซื้อง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีเงิน100บาทก็ออมได้ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไทยมีอัตราเรื่องของการออมเงินค่อนข้างต่ำและส่วนใหญ่มักจะเป็นการออมเงินระยะสั้นที่ไม่ครอบคลุมตลอดทั้งปีนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพฤติกรรมการออมของคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยเลยหันไปพึ่งพาการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากเพียงเพราะว่าคาดหวังผลตอบแทนที่รวดเร็วนะคะจนบางครั้งต้องเผชิญกับการถูกหลอกลวงหรือว่าเงินสูญหายด้วยโจทย์นี้เองเนี่ยทางกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็เลยมีการพัฒนาเรียกว่าบอนออมทรัพย์ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยหันมาสร้างวินัยการออมอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนควบคู่ไปกับการออมที่มีการเสนอผลตอบแทนคุ้มค่าปลอดภัยมีความมั่นใจสูงแล้วก็จะมีการที่ได้ใช้นะคะความพิเศษของพันธบัตรบอนออม plus ถูกยกระดับภายใต้4แนวคิดนะคะเป็น4 plus ที่แตกต่างจากพันธบัตรออมทรัพย์ในอดีตที่เปิดขายเพียงปีละ 1-2 ครั้งซึ่งประกอบไปด้วย plus ทุกเดือนก็คือปรับเปลี่ยนมาจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถทยอยออมเงินได้อย่างต่อเนื่อง plus ผลตอบแทนก็คือจะมอบอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจมีเงื่อนไขที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอย่างแน่นอนนะคะมี plus ตลาดรองก็คือมีกลไกตลาดรองรับอย่างโปร่งใสสะท้อนถึงราคาซื้อขายที่แท้จริงแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแล้วก็ซื้อขายได้สะดวกนะคะสุดท้ายแล้วเป็น plus ช่องทางจำหน่ายที่จะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลายเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบนะคะสำหรับเรื่องของการเปิดจำหน่ายล็อตแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยจะเปิดขายในวงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2รุ่นอายุนะคะก็คือรุ่นอายุ3ปีและอายุ10ปีซึ่งประชาชนแล้วก็ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อได้ผ่าน2ช่องทางหลักแบ่งวงเงินช่องทางละ 2,000 ล้านบาทก็คือ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนได้คุ้นเคยจัดสรรในรูปแบบของ First Come First Serve ใครมาก่อนได้ก่อนนะคะทราบผลทันทีจองซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทาง Bon Connect Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างสบน.บริษัทZTrade.com จำกัดธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะคะช่องทางนี้เนี่ยจะเน้นการจัดสรรแบบ Small Loss First กระจายให้ครบทุกคนในรอบแรกก่อนเริ่มจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยผู้ลงทุนเนี่ยสามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์และก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า24แห่งนะอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำต่างๆในด้านของความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยทางกระทรวงการคลังเองก็ยืนยันค่ะว่าอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยจากสถาบันระดับโลกอย่าง S&P แล้วก็ Moody's นะคะยังคงแข็งแกร่งแล้วก็อยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือสูงดังนั้นเนี่ยบอนออมทรัพย์ plus ก็คือเป็นบอนออมทรัพย์นั่นแหละ
ถือว่าเป็นทางเลือกของการลงทุนที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะสำหรับเงื่อนไขการจำหน่ายแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่แน่ชัดในล็อตแรกนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้งคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่15แล้วก็16กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยออม plus พันธบัตรแนวใหม่ซื้อได้ทุกเดือนง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่จะเริ่มต้นตั้งแต่100บาทปลอดภัยแล้วก็เงินไม่หายด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์เรื่องของการเชิญชวนส่งภาพเข้าประกวดนะคะเป็นการประกวดภาพถ่ายชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาบันทึกเรื่องราวชาติพันธุ์ผ่านมุมมองของคุณค่ะเปิดรับสมัครแล้วก็สามารถส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะมีการประกวดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรวมชายและหญิงแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุนะคะทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพด้วยนะคะก็จะมีการชิงเงินรางวัลตามรุ่นอายุเลยค่ะเงื่อนไขต่างๆนะคะก็จะมีการประกาศรายชื่อรูปที่เข้ารอบตัดสิน17กรกฎาคมแล้วก็มีการตัดสินในวันที่19กรกฎาคมรวมถึงประกาศในวันนี้แล้วก็มอบรางวัลด้วยนะคะที่งานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาควงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะเงื่อนไขคุณสมบัติเพิ่มเติมกันได้ด้วยค่ะท่านใดที่ชอบในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะหรืองานศิลป์งานเกี่ยวกับงานครีเอทีฟสร้างสรรค์สามารถที่จะส่งภาพเข้าร่วมประกวดกันได้ด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเส้นทางการเดินทางเดินในทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: ประมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัย

0: าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
0: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มติดบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

มาห่วมแฮงห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังเนาะในยามแลงนะเจ้าห้าโมงไปป่าไม่ใช่ห้าโมงกะเอาละเริ่มหลงวันเวลาละบอปอตได้นะเจ้าหกโมงไปปลายเจ้าคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติในช่วงหกโมงแลงอยู่กันไปจนถึงหนึ่งทุ่มถ้าติดตามทางวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหากว่าติดตอกช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาทักทายกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้นะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอุจากับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีบางวันนะเจ้ามีความสุขมากกันว่าเอ๊ะตัวเก่าเปิดเพลงซ้ำๆเดิมๆคุณผู้ฟังจะก้ายก่อนนะเจ้าก็รู้สึกเกรงโอเกรงใจเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีคุณผู้ฟังก็บอกว่าบากายนะเจ้าน้องเก่งเปิดเพลงเดิมๆนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะเจ้าต้องขอบพระคุณนักๆนะเจ้าติดตามแล้วก็ฟังรอบเวียงเจียงใหม่ทุกวันเลยครับเปิดเพลงเพราะทุกวันครับคุณหนุ่มสวัสดีขอบคุณนักๆเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งต้องรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคือคุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนเพื่อที่จะวางแผนในการใช้ชีวิตนะเจ้าวางแผนในการเดินทางนะเจ้าเนาะหลายท่านหลายคนก็เอ๊ะฝนมามีละกะเจียงใหม่บ้านเฮานะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานในภาคค่ำภาคค่ำก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจ้าขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้นะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าภาคเหนือตอนบนนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่แล้วก็น่านนะเจ้าเพราะเจียงใหม่ยังคงเป็นแห่งหนึ่งพื้นที่ที่ยังมีฝนฟ้าคะนองยังมีฝนตกกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเฝ้าระวังดูแลนะเจ้าในเรื่องของติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศนะเจ้ารวมถึงการเดินทางทุกๆเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางที่มีฝนตกเนาะคุณผู้ฟังเขาต้องบะเร่งรีบเจ้าวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาการเดินทางเจ้าเนาะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติกันเนาะเจ้าเขาต้องปฏิบัติกันนะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งยังคงมีงานเพลงม่วนม่วนเนาะเจ้าในแนวของเพลงลูกทุ่งพ่องเพลงกำเมืองพ่องเนาะเจ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการถือว่าเป็นชั่วโมงของการพักผ่อนเนาะคุณผู้ฟังพักผ่อนยามแรงเจ้าเนาะแยะกินมื้อแรงหรือว่าจะเป็นการกำลังแยะกินมื้อแรงหรือว่ากำลังเติมพลังมื้อแรงอย่างอร่อยอร่อยของเฮ้อเป็นมื้อแรงที่มีพลังกันแล้วกันนะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่บางท่านทำงานอยู่บางท่านเอ็นหลังฟังเพลงแล้วบางท่านโอ้ยต้องอิ่มตัวแตกแล้วเนอะเจ้าอ๋อก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำเฮาอยู่เป็นกู้เป็นกิมด้วยกันเนอะเจ้าน้องเก่งเลือกงานเพลงกำเมืองหนึ่งเพลงมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้เลือกงานจากน้องวิวจตุพรเจ้า

งานเพลงอย่างก็หัวใจฮอมปอยงานจากน้องวิวจตุพรคุณนิคมตอบว่าบ้าอ่านเลยกะมาอ่านเลยกะอ่านอะไรอย่างอ่ะมันมาตันก็หาไหลเลื่อมๆนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นชั่วโมงดีๆเนาะที่เขาจะมีความสุขอยู่ด้วยกันนะเจ้าเป็นงานเพลงเป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆขอบคุณคุณนุฟังตี้แนะนำทำไทยเงินเพลงเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งพยายามซ่อหามาฮืนนะเจ้ามีคุณนุฟังอยากฟังเพลงบ้านบนดอยบ้านบนดอยบ่มีแสงสีนะเจ้าก็เดี๋ยวเปิดเฮือกันละกันเนาะสำหรับงานเพลงตี้คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะเจ้าแนะนำผ่านเข้ามาขอบคุณทุกการทักทายนะเจ้าผ่านในช่องไลฟ์นะเจ้าผ่านตังติ๊กต็อกดีเจเก่งนะเจ้าขอบคุณนั่งหน้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามตังวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือคุณผู้ฟังที่จะติดตามต้องเก่งทุกช่องทางบางท่านนี่เปิดจากวิทยุออนไลน์นะเจ้าวิทยุออนไลน์ตังหน้าเว็บไซต์ของสวทเจียงใหม่ก็ต้องขอบคุณนั่งหน้าเลยนะเจ้าหลายๆช่องทางที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารอู้จากกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังทั่วทุกสารทิศทุกพื้นที่นะเจ้าตี้เฮาได้อยู่ด้วยกันยามแลงเนาะกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ตะกี้ในช่วงต้นรายการมีคุณผู้ฟังบอกน้องเก่งว่าวันนี้เจียงใหม่เริ่มมีแผ่นดินไหวถึง2รอบนะเจ้าน้องเก่งก็ติดตามข่าวอยู่วันนี้ได้มีโอกาสไปห้องประชุมอยู่ที่โรงแรม Country Hill นะเจ้าแล้วก็หันข่าวก็เลยวันนี้มีแผ่นดินไหวรอบเจ้ามืดเลยที่แม่สึกแม่แจ่มนะเจ้าพอช่วงควายมาก็มีที่อำเภอพร้าวนะเจ้าคุณผู้ฟังก็อาจจะสร้างอาการเมาหัวเฮือไผ่หลายๆคนนะเจ้าได้สัมผัสได้อย่างเช่นตัวน้องเก่งเองบ่ฮู้หรอกบ่ได้รับความประเดี๋ยวให้แรงสั่นสะเทือนแต่คุณผู้ฟังแต่ทุกเก่งเนี่ยจะเป็นคนที่จะรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ได้โดยการเมาหัวโดยที่บอกรู้ว่ามีแผ่นดินไหวนะเจ้าเนาะก็จะเป็นอย่างที่พิเศษสักหน่อยซึ่งแผ่นดินไหววันนี้อย่างที่บอกนะเจ้าแผ่นดินไหวที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าว 1.9 นะเจ้าขนาด 1.9 ความลึก2กิโลเมตรแล้วก็มีที่แม่สึกนะเจ้าที่แม่สึกแม่แจ่มนะเจ้าที่แม่สึกแม่แจ่มนี่2.1ลึก1กิโลเมตรนะเจ้าเนาะก็ถ้าใช่ก็บอยากให้เกิดเนาะคุณผู้ฟังเหตุการณ์แผ่นดินไหวถ้ามันเกิดแบบเล็กๆน้อยๆก็ถือว่ายังดีนะมันจะมาสร้างผลกระทบพื้นไผ่แต่ถ้ามันสั่นสะเทือนนักๆแผ่นดินไหวในขนาดที่ลึกๆเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ในช่วงไขว่ๆหลายตี้หลายต่างก็รู้สึกได้นะน้องเก่งก็นั่งอ่านคอมเมนต์อยู่เหมือนกันบางตี้เพิ่นอยู่แม่เฮียอยู่ซาลาปีอยู่ตังใดเพิ่นก็รู้สึกกันได้นะเจ้าเนาะก็อ่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามเนาะคุณผู้ฟังเขาก็ติดตามสถานการณ์กันต่อเนอะเจ้าเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยเนอะเจ้าในหลายพื้นที่เนอะเจ้าวันนี้เปิ้นมีการลอกคลองเนอะเจ้าพอถึงหน้าฝนหน้าน้ำมาหลายที่ก็จะต้องออกไปลอกคลองเนาะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะบ่ฮือเกิดสิ่งกีดขวางไปขวางทางน้ำนะเจ้าเนาะวันนี้เปิ้นตังพื้นที่รับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะเจ้าเพื่อก่อห่วมมือห่วมแหงห่วมใจกันนะเจ้าขุดลอกบำรุงรักษาคลองส่งน้ำระยะทางกว่า42กิโลเมตรแล้วเสร็จนะเจ้าพร้อมกับส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝนพื้นที่กว่า 148,000 ไร่33ตำบล5อำเภอ2จังหวัดรวมปริมาณการใช้น้ำตามแผนก็ประมาณ109ล้านลูกบาศก์เมตรนะเจ้าโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำก็ต้องร่วมกันขุดลอกคลอง
องแล้วก็กำจัดวัชพืชเพื่อหรือว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยในจุดที่เสี่ยงก่อนส่งน้ำตามกำหนดเวลานะเจ้าสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยมันสำคัญนะคุณผู้ฟังถ้าฝนตกนักนักระดับน้ำขึ้นนะเจ้ามันจะไปขวางทางน้ำแล้วก็ยากให้น้ำนั้นสามารถผ่านไปได้มันอาจจะเกิดอาการน้ำล้นน้ำขังกันได้นะเจ้าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่หมู่เฮาต้องช่วยกันแล้วนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่คุณผู้ฟังน้องเก่งกับอุ๊กกันไปสปะเรื่องราวพร้อมกับงานเพลงนะเจ้าเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำถามไทยเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งก็ด้วยความยินดีนะเจ้ายังมีเพลงกำเมืองที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังงานจากอ้ายจรัญมโนเพชรนะเจ้ากับผลงานเพลงนี้เพลงที่มีชื่อว่าบ้านบนดอยเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

หลังจากที่ฟังงานเพลงของอ้ายจรัญมโนเพชรแล้วนะเจ้ารอบเวียงเจียงใหม่ก็นำเสนอสิ่งดีๆจาก PEA นะเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้านะเจ้าสิ่งดีๆที่ความปรารถนาดีที่ PEA ฝากมานะเจ้าแล้วก็ล่าสุดงานเพลงที่กำลังจบลงไปงานเพลงกึ๋เติงหาเน่อเนาะคุณผู้ฟังงานเพลงคู่เพลงมีชีวิตเจ้ามีความหมายสามารถที่จะสื่อความหมายถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงเพลงได้นะเจ้าน้องเก่งเชื่อว่าหลายคนรู้สึกได้จากงานเพลงนะเจ้าบางท่านฟังเพลงแล้วกดย่างฮือเฮารู้สึกว่าเฮาคือตังหาไปสักคนหนึ่งหรือเฮามีความรู้สึกเหมือนเพลงนี้เหมือนที่เปิ้นถ่ายทอดไปเหมือนความหมายของเพลงนี้นะเจ้าจะได้เนาะก็ถือว่างานเพลงมีชีวิตนะเจ้ามีชีวิตแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงเพลงได้ด้วยนะเจ้าต้องเก่งเกาะหวังว่าการติดตามถ้าฟังเพลงจากรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยนะเจ้าจะย่าคุณผู้ฟังมีความสุขกันได้นะเจ้าสุขทุกครั้งที่เราได้พบกันเนาะคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆได้ฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันด้วยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งช่วงเวลาที่เราจะได้อู้ได้จ้าได้ฟังเพลงได้ผ่อนคลายความเครียดเลิกการเลิกงานบางท่านบอกว่าเครียดมาหมดวันละยากการมาหมดวันนี้รู้สึกว่าเครียดแล้วนะเจ้าพอมาถึงแดดร่มลมตกเนาะอยากให้ฟังเพลงที่ผ่อนคลายความเครียดได้ฟังเพลงได้อู้ได้จากกันเล็กๆน้อยๆได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารกันไปพ่องเนี่ยนะเจ้าก็จะย่ารู้สึกว่าสบายๆเนาะบางท่านขับรถเดินทางกันอยู่ฟังเพลงม่วนๆนะเจ้าฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่รายการนี้รับรองว่าขับรถอย่างสบายใจบ่เร่งรีบบ่ใจฮ้อนนะเจ้าเฮาอยู่เป็นคู่กันน้องเก่งเกี่ยมเพลงที่จะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแฮมหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเรามีเวลาอยู่แต่กันจนถึง1ทุ่มนะเพราะฉะนั้นน้องเก่งหวังว่างานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองที่เลือกมาฟังนั้นจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามฟังรายการกันอยู่นะเจ้าเลือกเพลงที่อยากจะฟังคนจัดก็อยากฟังแล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็อยากฟังงานเพลงที่มันมีความหมายเนาะคุณผู้ฟังเจ้า

แค่คนคุยในเจ้างานเพลงม้วนๆแห่งเพลงหนึ่งมีคุณผู้ฟังบอกน้องเก่งว่าน้องเก่งบดีบอกว่าเคร่งเครียดกับงานกับมาหมดวันแล้วนะเจ้าฮึบอกว่าอะอย่างงั้นเน็ตเหนื่อยหรออ๋อบดีบอกว่าอ๋ออิดกับการทำงานมาหมดวันแล้วนะเจ้าเนาะบดีบอกว่าเครียดน้องพอบางทีก็บ่เครียดแต่ว่าด้วยภารกิจที่จะต้องแยกการกันต่อนะเจ้ามันเป็นภารกิจประจำของเฮานะเจ้าอันนี้ก็ต้องขอบคุณนักเจ้าขอบคุณที่บอกกันได้นะเจ้าบอกมาก็เก๋ก็ยินดีนะเจ้ากับนี้เก่งจะบอกว่าเคร่งเครียดกับงานมาสุดวันแล้วเฮาจะบอกโอ้เฮาจะบอกว่าในก็อิดกับการกับงานมาหมดวันแล้วเฮามาฟังเพลงใจกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนาะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่ได้ดาวกุ้นแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เนาะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งผ่านต่าง TikTok นะเจ้า TikTokดีเจเก่งขอบคุณน้องเทิงนะเจ้าน้องเทิงบอกว่าสู้ๆครับพี่เก่งยินดีนักนักเจ้าเนาะขอบคุณนักนักที่เป็นกำลังใจกันเข้ามาติดตามกันเข้ามาทักทายกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งตะกี้ในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเจ้ามีเหตุเพลิงไหม้บริเวณใต้สะพานคลองแม่ข่ารัตนโกสินทร์นะเจ้าก่อนถึงแยกไฟแดงอัสดาธรซึ่งก็เป็นไฟไหม้สายไฟใต้สะพานนะเจ้าแล้วก็ไปติดกับกองขยะตังปืนนะเจ้าก็เลยส่งผลให้มีกลุ่มควันไฟลอยออกมาจำนวนมากนะเจ้าเบื้องต้นตอนนี้สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วอยู่ในระหว่างการระดมฉีดน้ำแล้วก็ไล่ควันไฟเนาะพอเกิดจะอีขึ้นมามันก็ย่างเหมือนย่างสับอากาศรอบตัวเฮามันบ่ค่อยดีนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วยกันเป็นหูเป็นตากันละกันกับเรื่องของฟืนของไฟนะเจ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะเจ้าบอกว่าจะเกิดในพื้นที่สาธารณะเฮาก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบหากเห็นก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะเจ้าเนาะรวมถึงบ้านจองห้องหอของเฮาตัวก่อนออกจากบ้านก็ปิดไฟนะเจ้าปิดคัทเอาลงเบเกอร์กันทุกครั้งกันละกันเนาะเพื่อความปลอดภัยเนอะเจ้าเนาะก็บ่อยากให้เกิดเหตุที่มันจะส่งความเสียหายกันได้นะเจ้าน้องเก่งห่วงใยทุกท่านทุกคนแล้วก็ยามค่ำๆจี้เดินทางไปในพื้นที่ใดก็ใจเย็นๆหน่อยกันละกันปริมาณรถอาจจะหนักเนาะรถอาจจะหนักจะหลายในหลายเส้นทางนะเจ้าเลิกการเลิกงานเลิกเฮียนนะเจ้าต่างคนก็ต่างเดินทางเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็เดินทางด้วยความใจเย็นนะเจ้าคุณผู้ฟังใจเย็นๆก้อยเป็นก้อยไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกันอย่างแน่นอนวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้กันแล้วต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าเฮาจะปิกมาปะกันใหม่วันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าเนาะก็หลังเคารพธงชาติช่วง6โมงแรงเก่งก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังเจ้าตึง2ช่องทางบอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ TikTok ในช่อง DJ เก่งขอบพระคุณนักๆเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามกันเพิ่มเติมรวมถึงคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังเพลงอยู่ด้วยกันด้วยนะเจ้าวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าลาคุณผู้ฟังไปก่อนปากกันใหม่วันพุธเด้อมีความสุขกันนักสุขภาพดีดูแลสุขภาพร่างกายกันสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานโฆษกแต่ละกระทรวงขยายการรับรู้สู่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
2: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กก็ต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเดิน

0: ผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
1: นายเสารัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโตซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่ 23/9 ถึง 23/10 และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่ 22 ถึง 23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวัน
2: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้ง2ประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหานอมินีนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่า

0: ฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
1: นางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ First Come First Serve และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทาง Bond Connect Platform สามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ small lot first และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่านบอนด์ออมพลัสได้ทันที
2: โดยออมพลัสเนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือเป็น wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2นี่เป็นช่องทางใหม่ก็คือ Bond Connect Platform ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้มานะคะเพื่อเชื่อมต่อการลงทุนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกแล้วก็เข้าถึงการออมครั้งนี้ได้ง่ายขึ้น
1: ทั้งนี้สบน.ตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปปริมประสโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทและย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ
3: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพระราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญ รัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
4: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนมันเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
0: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
5: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปทและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของระบบการสอบอย่างถาวร
6: มีคำสั่งนะครับแล้วก็ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปทหารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปทนะครับในการระดมการหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีนะครับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการกรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้ขว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชา ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สิบเก้านาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวซีเรียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออก และด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นาทีก รุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น.ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินโพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรอนศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิตติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนไม่อาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

0: จังหวัดมุกดาหารกองกำลังยูเครนส่งโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกมือหลวงของรัสเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเช็คความฟิตนักกีฬาไทยก่อนลุยเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้า15เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:38 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเขารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4รูปประกอบด้วยพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระอนุวัฒน์ภาษีพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารและพระยงยุทธกองแก้วการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญปัจจัยประธานจากสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งวัตถุปัจจัยในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายแด่พระภิกษุผู้อาพาธในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสร้างพระเมรุ

0: ท้องสนามหลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมโดยได้เขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและร่วมประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์ก่อนติดตามงานก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการติดตามงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยงานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้า90%กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
1: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมได้เห็นการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนผู้ที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานทุกคนมีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุด
0: ด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการออกแบบพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขติยราชนารีและพระจริยวัตรประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรพร้อมกันกรมศิลปากรได้จัดสร้างลิฟต์3ตัวสำหรับรองรับการเสด็จพระราชดำเนินกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
2: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิดชูมรดกสถาปัตยกรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัย
3: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในการนี้ทรงเปิดการเผยแพร่เว็บไซต์ Museum Thailand ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจากนิริศพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลของมูลนิธิสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้เสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับการคัดเลือกอาคารสถาปัตยกรรม100ปีส่งคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเฝ้ารับประทานเกียรติบัตรพร้อมทั้งทรงรับฟังการเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ในวันและเวลาราชการหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com นันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชำระหนี้คงค้างค่าน้ำนมดิบกว่า244ล้านบาทให้เกษตรกรงวดแรกวันที่9กรกฎาคมนี้
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิดเผยภายหลังหารือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์ยื่นหนังสือเรียกร้องกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค้างชำระค่ารับ

0: น้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า244ล้านบาทว่ากำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมถึงยกเลิกคำสั่งของประธานบอร์ดอสค.ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ต้องเฉลี่ยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกพื้นที่เท่ากันทั้งหมดส่วนแผนการฟื้นฟูระบบการทำงานของอสค.ยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและอาจไม่ได้ฟื้นคืนกลับมามีกำไรภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้เพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอสค.ต้องเตรียมหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าของอสค.อย่างเป็นระบบด้านนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กล่าวว่าสำหรับแผนการชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.ได้เตรียมวงเงินและการจ่ายเงินงวดแรกจำนวน29ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยเงินจำนวนนี้เป็นการจ่ายให้กับเกษตรกรใน7สหกรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะส่วนงวดที่2จะจ่ายให้วันที่23กรกฎาคมรวมยอดจ่ายทั้งเดือนคาดว่าจะอยู่ที่กว่า60ล้านบาทส่วนยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาททางอสค.จะพยายามจัดทำแผนเคลียร์หนี้ให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐโดยกำหนดให้ผู้ที่ก่อความเสียหายร้ายแรงเข้าข่ายทิ้งงานถูกตัดสิทธิ์รับงานกับหน่วยงานของรัฐ 2-10 ปี
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะการทิ้งงานอส.เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำอันที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยจะแจ้งเวียนรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรับทราบหรือแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีให้รับทราบมาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงกลับมารับงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาจากการขยายผลคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้านได้อีก2ราย
3: ท่านตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในเครือข่ายได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านผู้ลำเลียงในประเทศไทยไปจนถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศโดยจากคดีตรวจยึดเฮโรอีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปลายทางไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันพบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีของนางสาวมีนาหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับหิ้วและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกันขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ระหว่างบูรณาการการสืบสวนร่วมกับสำนักงานปปส.เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย2รายซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดขณะที่บัญชีที่ใช้ติดต่อกับนางสาวมีนาเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเบาะแสแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนพร้อมเตือนประชาชนลูกเรือและนักศึกษาที่อาจถูกชักชวนให้รับหิ้วสิ่งของแลกค่าตอบแทนหากพบสิ่งของผิดปกติควรรีบนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากการอ้างว่าไม่ทราบภายหลังอาจไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ต่างทางกฎหมายได้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: การบินไทยชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและมีความผิดทางวินัยการบินไทยไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวน
4: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิจารณาอย่างรอบคอบสายการบินไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่และระเบียบไม่ได้จัดให้พนักงานคนดังกล่าวติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ย้ำว่าจุดยืนและมาตรการของสายการบินมีข้อบังคับที่ชัดเจนอยู่แล้วที่ระบุว่าการถือหรือขนส่งสิ่งของใดๆเพื่อการพาณิชย์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดทางสายการบินเตรียมนำมาตรการและข้อบังคับต่างๆของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.มาถอดรหัสและปรับใช้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสายการบินต้องทำตาม
5: ที่เห็นในข่าวนะครับข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกวันเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกการถืออะไรก็ตามขนของเพื่อการพาณิชย์ผิดวินัย
4: นอกจากนี้ยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารรวมถึงเส้นทางการบินต่างๆเช่นประเทศออสเตรเลียหรือโอ๊คแลนด์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากทางหน่วยงานต่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
6: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตำนานไม่น้อยกว่า80%เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันนี้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่บินอยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรง ในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหรือ JCJ ที่ระบุว่า JCG ขับไล่เรือหน่วยยามฝั่งของจีน2ลำออกจากหน้าน้ำบริเวณเกาะเซงกากุหรือจีนเรียกว่าเกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่กำลังทำประมงบริเวณหน้าน้ำดังกล่าว JCG ยังเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยยามฝั่งของจีนกระทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นอย่าให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างสุขุมและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศอย่างไรก็ตามทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นายอีวานกิลรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,535 รายและบาดเจ็บอีก 16,740 รายโดยการช่วยเหลือดังกล่าวของจีนถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดซึ่งประกอบด้วยเต็นท์สำหรับผู้พลัดถิ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางในวันกิลกล่าวเพิ่มเติมว่าการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงระหว่างเวเนซุเอลาและจีนที่ติดต่อสื่อสารมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตอบโต้ภัยพิบัติภายใต้การประสานงานของนางเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเบลเยียมที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ1ในวันที่11กรกฎาคมนี้และยังเป็นการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของทัพกระทิงดุตั้งแต่ปี2010ซึ่งในครั้งนั้นจบที่ตำแหน่งแชมป์โลกการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2ประตูต่อ0ทำให้ทัพชงโคมม่วงทองลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเสมอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทัพสิงห์สะพานปลาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่น TYBI บายร่วมฤดีราชพฤกษ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายเมื่อทีม SPSM จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเอาชนะ MJB ฟิลิปปินัสจากประเทศฟิลิปปินส์59ต่อ50คะแนนสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน TYBI 2026บายร่วมฤดีราชพฤกษ์จะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้รับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ Facebook Shoot It Newsนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จึงทำให้วันนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมแต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10: ความชัดเจนของการทำงานในด้านการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจ ของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
9: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยพบว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬามีสมรรถภาพอยู่ในระดับดีและดีมากรวมกันร้อยละ81ถือเป็นผลที่น่าพอใจโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งโดยการทดสอบครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความพร้อมด้านร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนการแข่งขันทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมประกาศรายชื่อ25ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube ช้างศึกสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิกซานฟันดี้กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย27ปีไปร่วมทีมเตสปากุดมะทีมในศึกเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นสำหรับอิกซานย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิทในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล 2021 ถึง 2022ลงเล่น100นัดรวมทุกรายการยิงไป50ประตูกับ4แอสซิสต์ลำพูนวอริเออร์เปิดตัวปุรเชษฐ์ทอดสนิทแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการโดยเป็นผู้เล่นรายที่10ที่เข้ามาเสริมทีมของทัพราชันโคขาวในฤดูกาลนี้ต่อจากฉัตรมงคลทองคีรีอาทิตย์เบิร์กหลุยเฟลิเป้คริสเตียนอีลิชโอชาเรนเรนโอคุงโบวาพุทธินันท์วรรณศรีแอนเดอร์สันชาเวสรัตพลหอมมาลานัทสิทธิ์ชูสายและโรดิโกมารันเยาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
11: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที
12: ่คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิตบรรณาธิการข่าวสุภาชลินโพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่องควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปภ.ก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกลัวย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
8: ไม่ดีหรอกมั้ง
9: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
7: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
9: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
7: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
9: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
7: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
9: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจ๊งเพ่
10: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: ทำยังไงอ๋อเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

พื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะค่ำๆมืดๆเลย20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา7:30 น.เป็นต้นไปถึง8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ด้วยเรื่องของเชียงใหม่เดินหน้าทวงคืนอากาศสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราผนึกกำลังชุมชนขุดลอกคลองรับมือฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยกระดับกาแฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงสู่เมืองกาแฟแบบครบวงจรทางด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คว้าถ้วยพระราชทานจากเวที Food Innovation Contest 2026และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารด้วยคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆว่ากลุ่มคลัสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่มีการขับเคลื่อนภารกิจเชียงใหม่อากาศสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
4: นายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจคลัสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่โดยมีการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตามปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาประเด็นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของจังหวัดภายใต้หัวข้อการจัดการมลพิษเชิงรุกและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างพื้นที่สีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำรวมถึงการเสริมสร้างศักย ยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจคลัสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา3ด้านหลักได้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเชิงรุกแบบบูรณาการการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมีแผนงานสำคัญอาทิการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมถึงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าหมายความสำเร็จให้เชียงใหม่อากาศสะอาดโดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญได้แก่จำนวนวันที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงวิกฤตฝุ่นไม่น้อยกว่า80%และจำนวนจุดความร้อนหรือฮอตสปอตลดลงไม่น้อยกว่า5%จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาว
1: จากเรื่องของอากาศสะอาดค่ะมาต่อกันที่เรื่องของน้ำทางด้านของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารารวมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอาสาสมัครชลประทานได้ร่วมกันขุดลอกคลองกว่า42กิโลเมตรเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569ค่ะซึ่งทางด้านของนายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยบอกว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราได้มีการผนึกกำลังร่วมกับชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำอาสาสมัครชลประทานดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งน้ำบริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายขวาคลองส่งน้ำสายใหญ่เกาะมาตันคลองส่งน้ำเหมืองเปาคลองส่งน้ำเหมืองแม่ลายคลองส่งน้ำสายใหญ่เมืองวะและคลองสายซอยในพื้นที่อำเภอสันทรายดอยสะเก็ดสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอบ้านทิและอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนรวมระยะทางกว่า42กิโลเมตรค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติที่ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งปัจจุบันดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จและได้ดำเนินการส่งน้ำแบบรอบเวรให้สอดคล้องกับสภาพน้ำต้นทุนโดยจะสิ้นสุดในวันที่14พฤศจิกายน2569ในพื้นที่33ตำบล5อำเภอ2จังหวัดกว่า 148,000 ไร่รวมปริมาณการใช้น้ำตามแผนประมาณ109ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งการขุดลอกและบำรุงรักษาคลองเป็นกิจกรรมของการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ14ขั้นตอนและเป็นข้อตกลงของกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำและสอดคล้องกับ10มาตรการรองรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อให้การส่งน้ำและระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรทุกภาคส่วนพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำในรูปแบบของอินโฟกราฟิกเพื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่างเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมติข้อตกลงอย่างเคร่งครัดด้วยร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดตามแนวคิดร่วมมือร่วมใจใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อชุมชนและเกษตรกรรมค่ะเราจะไปต่อกันด้วยเรื่องของเมืองกาแฟค่ะเชียงใหม่เมืองกาแฟจังหวัดเชียงใหม่เตรียมผลักดันเชียงใหม่เมืองกาแฟมุ่งยกระดับกาแฟสู่พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงควบคู่กับการใช้ป่าชุมชนเป็นฐานลดปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
4: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อผลักดันแผนงานโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดมุ่งยกระดับกาแฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด5ปีและผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งกาแฟที่ได้รับความยอมรับในระดับสากลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2569ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมถึงหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเชียงใหม่เมืองกาแฟในทุกมิติเพื่อยกระดับการผลิตการแปรรูปการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟเชียงใหม่อย่างครบวงจรสำหรับสถานการณ์กาแฟโลกซึ่งคาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคกาแฟจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ถึง 2 ต่อปีในขณะที่ตลาดกาแฟในประเทศจีนมีการเติบโตมากกว่าร้อยละ100ในช่วง10ปีที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยมีความต้องการใช้เมล็ดกาแฟประมาณ 95,500 ตันต่อปีแบ่งเป็นกาแฟอาราบิก้า 15,000 ตันและกาแฟโรบัสต้า 80,000 ตันสะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชียงใหม่เมืองกาแฟอย่างเป็นรูปธรรมโดยส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ป่าชุมชนเป็นฐานในการปลูกกาแฟควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและจะช่วยลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย
1: มาต่อกันที่ทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมีการพัฒนาช็อกโกแลตทางเลือกเพื่อสุขภาพจากเมล็ดกระบบค่ะคนเมืองฮ้องบ่มื่นคุณผู้ฟังคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเวที Food Innovation Contest 2026ค่ะซึ่งทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วยนางสาวณัฐกฤตตาวงคำพานางสาวพิชชาพรพันนารายและนางสาวพิทยาพรจีนะเป็งกาดนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้พัฒนาช็อกโกแลตทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ใช้ไขมันจากพืชทดแทนเนยโกโก้โดยเลือกใช้เม็ดกระบบหรือที่หลายคนเรียกว่าอัลมอนด์เมืองไทยเป็นวัตถุดิบหลักค่ะทางภาคเหนือของเราเรียกหม่ำมึนนะคะมีการเสริมเรื่องของน้ำมันรำข้าวช่วยลดภาวะเครียดลดการอักเสบเรื้อรังหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดค่ะนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ความอร่อยดีต่อสุขภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่นโดยพัฒนาให้มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับไวท์ช็อกโกแลตตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพค่ะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเวที Food Innovation Contest 2026ค่ะซึ่งทีมผู้พัฒนายังมองว่าความสร้างสรรค์นี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนโกโก้ของโลกเพราะช่วยลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรและในอนาคตค่ะทีมวิจัยมีเป้าหมายผลักดันช็อกโกแลตทางเลือกและเมล็ดกระบอกให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็เดินหน้าพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยเห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มวัยทำงานที่ใส่ใจสุขภาพอีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้พืชพื้นบ้านไทยสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะเราจะไปปิดท้ายกันที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับเพิ่มราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันนี้ค่ะ7กรกฎาคม2569ทางด้านของนายสิทธิพันธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยบอกว่าราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มประจำวันที่7กรกฎาคม2569ปรับเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมโดยภาคตะวันออกอยู่ที่66ถึง69บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ68บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ70บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้70บาทต่อกิโลกรัมส่วนภาคตะวันตกอยู่ระหว่างรอประกาศราคาการปรับราคาครั้งนี้เป็นความพยายามของผู้เลี้ยงสุกรในการผลักดันให้ราคาหน้าฟาร์มกลับมาอยู่เหนือระดับต้นหลังจากการบริโภคภายในประเทศยังทรงตัว แม้ในแต่ละเดือนจะมีช่วงที่ความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นเพียงระยะสั้นก่อนกลับเข้าสู่ภาวะปกติการปรับราคาครั้งนี้มีผลกับการซื้อขายสุกรล็อตใหญ่หรือการค้าส่งเป็นหลักโดยราคาสุกรในปัจจุบันยังไม่สะท้อนต้นทุนการผลิตทั้งหมดค่ะจึงยังมีโอกาสปรับตัวได้ตามกลไกตลาดซึ่งเป้าหมายสำคัญคือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้เนื่องจากปัจจุบันตลาดสุกรยังเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินจากกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ขณะเดียวกันยังมีเนื้อสุกรและสต็อกสินค้าในห้องเย็นหมุนเวียนอยู่ในตลาดเมื่อราคาสุกรเริ่มปรับสูงขึ้นผู้ค้าที่มีห้องเย็นจะทยอยนำสินค้าออกมาจำหน่ายก่อนกลับไปซื้อเก็บสต็อกใหม่เมื่อราคาปรับลดลงส่งผลให้กลไกตลาดบิดเบือนและราคาสุกรขยับขึ้นได้ยากนอกจากนี้ค่ะแม้จำนวนแม่พันธุ์สุกรจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่แม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นโดยแม่สุกร1ตัวสามารถผลิตลูกสุกรได้เกือบ30ตัวต่อปีจากเดิมเฉลี่ย 21-22 ตัวต่อปีทำให้ปริมาณสุกรเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแม้ไม่มีการขยายจำนวนแม่พันธุ์อย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่12รายยังคงความร่วมมือไม่เพิ่มจำนวนแม่พันธุ์แล้วก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีก1ปีเพื่อรักษาสมดุลปริมาณสุกรในตลาดค่ะซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติอยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสุกรซึ่งหากสามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอจะนำมาใช้รับซื้อเนื้อสุกรเข้าห้องเย็นในช่วงที่เกิดภาวะผลผลิตล้นตลาดเพื่อลดปริมาณสินค้าในตลาดช่วยพยุงราคาแล้วก็สร้างเสถียรภาพให้เกษตรกรรายย่อยลดผลกระทบจากการซื้อเก็บและระบายสต็อกของผู้ค้าที่มีห้องเย็นซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางราคาตลาดพร้อมช่วยให้กลไกราคาสุกรสะท้อนภาวะอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริงมากขึ้นอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรวดหัวเชียงใหม่กับอปมชขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมชในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
4: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอดอยเต่าตอนนี้อายสอใจมาอปมช.จากอำเภอดอยเต่าอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับผมสอใจมาอปมช.อำเภอดอยเต่าครับครับดอยเต่าช่วงนี้ยังบ่มีฝนเลยครับแรงครับถ้าฝนยังแรงยังต่อเนื่องนะครับจากเดือนมิถุนามาตกนะครับมันตกบางแห่งบางม่วงนะครับมันทำให้บ่มีน้ำก็ถือว่าแรงต่อเนื่องแต่ว่าผู้ถึงน้ำอุปโภคบริโภคก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผู้ถึงบ้านน้ำที่จะไปทำแกงเกษตรในฤดูต่อไปโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของตะบนตรงทุ่งตะบนดอยเต่านะครับที่จะทำแหน่เนาะทำแหน่ปีและปีนึงทำเชื้อเป็นแหน่ปลูกเนี่ยมันก็จะมีน้ำครับต้องสูบเอาน้ำจากใต้ดินขึ้นมาเพื่อทำแหน่แล้วก็ยิ่งน้ำมันแปลงเนี่ยถ้าประทามก็จะอูก็คงต้องทำต่อแล้วครับส่วนรวมไปถึงแหน่ทะเลสาบดอยเต่าก็แห้งนะครับแต่ก็ทางชมรมกระแหน่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่งจะมีอู้ว่าจะจัดงานแข่งเนี่ยนะครับโดยเต่ามอเตอร์คอร์สแข่งแข่งลูกวิบากนะครับในพื้นที่ของทะเลสาบคลิปวิกฤตคือไปดูกาดน้ำแห้งก่อนมาจากแข่งรถนะครับในเดือนสิงหาคมเดือนวันที่เดือนหุ่นระบุแรงกรรมครับผมไม่แน่ใจว่าวันที่ของเดือนสิงหาคมนะครับสลับเข้าเลือกออกก็มีอยู่ครับมีแต่ว่าบัตรถึงขั้นกับวันนักหรือว่าติดต่อกันตึ้งวันนะครับบ้านละคนอย่างประมาณนี้ครับแต่ก็มีการทางงานร่วมกันอย่างที่เคยทำผ่านมาเนาะบ้านไหนเกิดก่อนมีประชามติทั้งท้องที่ท้องถิ่นอสมเจ้าที่นะครับช่วยกันก่อนบ้านละลายสองลายประมาณบ้านละลายเนี่ยชมไม่จะเต็มแค่ไหนครับเป็นมานาน
4: มีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็60-40ไทยช่วยไทยเป็นจะได้บังคับตั้งโดยเต่า
5: ก็ดีครับดีมันก็ช่วยเรื่องของใจในครอบครัวเนาะ ของเจ้าในครอบครัวอาหารการกินเดือนละ1,000 บาทก็คือว่าดีครับลดหลายแก่เยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามีตรงนี้เพื่อได้ตรงนี้เพื่ออยู่ได้เป็นเดือนละกูดูอาหารแห้งอย่างพวกนี้ครับแม่ปลากระป๋องตุ้งไว้แล้วก็สะพัดซอสอะไรอย่างก็ถ้ามีแตงก็ซื้อกินซดแม่เนี่ยครับมันก็ช่วยเขาได้อยู่ครับ
4: ครับช่วงนี้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วครับหรือว่าการ
5: ผลผลิตทางการเกษตรลำไยในฤดูก่อนเริ่มออกสู่ตลาดครับแต่ว่าราคามันลงเลยแม่ก่อนที่หมูของคนของดอยเต้าจะสูงได้โลละเกือบ60มันเหลือประมาณ20-22ครับราคาลงแล้วลำไยนอกฤดูเนี่ยไอ้ลำไยที่ออกตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงประมาณนี้ก็น้อยมันก็น้อยครับมันไม่ตามเกรดเลยทำให้ราคามันแบบนี้แต่ตายครับนุ่มมันน้อยมันจะเป็นตัว B ตัว A นี่บ่มีเป็นตัว B ตัว A มีพวกแต่ A นี่บ่มีนะครับมันก็เลยทำให้ราคามันบ่ดีครับเพราะมันนุ่มมันไม่ง่ายเนาะถ้านุ่มมันง่ายมันก็ขามันก็อยู่25-26แบบนี้ครับ
4: ท้ายนี้มีอย่างจะฝากท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็ครับตีเราฟังอยู่ครับ
5: ครับก็เดี๋ยวผมจะไล่เงี้ยไปรอบนะครับในเรื่องของงานที่ว่าทะเลสาบครับเพราะว่าพอนะน้ำแล้งน้ำล้นเนี่ยไอ้น้ำแห้งเนี่ยต่างกันน้ำผสมลมกับน้ำผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีมติประชุมกันแล้วก็จัดการแข่งขันมอเตอร์คอร์สเอ็นดูโร่เนี่ยผมไม่แน่ครับลูกวิบากเพื่อเอาแม่โคยไปทำเป็นสนามแข่งไปรถเนี่ยครับแล้วก็ภาคกลางคืนก็จะมีดนตรีครับเดี๋ยวเดือนสิงหาเดี๋ยวผมมาอันนี้วันที่1 กลางครับเดี๋ยวถ้ารายงานการอาทิตย์หน้าเนี่ยไอเดือนหน้าเดี๋ยวผมบอกวันที่กันครับ
4: ได้ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางไอสอเจมาอปมชจากอำเภอดอยเต่าจัดนะครับ
5: ครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางอำเภอดอยเต่าสำหรับวันพูกจะปาถันผู้ฟังไปอู้จาครับพี่ๆอปมชทันไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงระมัดระวังเรื่องของโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนและก็โรคระบบทางเดินหายใจกันด้วยค่ะได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทเบนซินลด2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.รายงานผลการประชุมประจำวันนี้โดยมีมติสำคัญในการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับราคาลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยอียิปต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ครบรอบ74ปีตามคำเชิญของนางฮาละยูซุฟอาหมัดรอยับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยที่โรงแรมดีแอทินีโฮเทลกรุงเทพโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอียิปต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพไว้วางใจและมิตรภาพที่มีมายาวนานโดยอียิปต์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาหรับและทวีปแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยซึ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2568มูลค่าการค้าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภาคเอกชนไทยได้ขยายการลงทุนในอียิปต์มากขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านข้อริเริ่มไทยแอฟริกาและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน

0: และพบยาไอซ์ประมาณ2กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ภายในรถจากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาไอซ์แต่ปฏิเสธข้อหาครอบครองยาเสพติดอ้างว่ายาดังกล่าวเป็นของผู้ร่วมเดินทางอีกคนที่ฝากไว้ในรถก่อนหลบหนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การและได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในร่างกายเพื่อนำผลตรวจประกอบสำนวนคดียืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดประกาศสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ซึ่งผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้รับการประกาศผลครบทั้ง50เขตเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง4เขตเลือกตั้งรวม24คนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ส่งทุก

0: ทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการบูรณา

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
4: ้อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
8: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
7: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
8: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณเรามีนัดเจอกันที่สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เช่นเคยนะเอี่ยวสุรชัยจะมีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังแล้วก็จะเล่าหลากหลายเรื่องราวให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุนะครับวันนี้ครับภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะครับเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็จะมีอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับวันนี้ฟ้าฝนบ้านเราก็ไม่มากนะครับอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิช่วงกลางวันอยู่ที่33 32 33ประมาณนี้นะครับส่วนในช่วงเช้าก็ประมาณ24 25องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะฮะวันที่7เดือน7เนี่ยได้เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับสักเวลาประมาณตี 5:46 นาทีนะครับวัดได้ 2.1 นะครับอยู่ที่ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ส่วนช่วงเที่ยงสักเที่ยง41นาทีจะมีขนาด 1.9 นะครับอยู่ที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เชียงใหม่แผ่นดินไหว2จุดแต่ก็เป็นแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่มีการรับรู้ถึงเหตุแผ่นดินไหวแต่อย่างใดนะครับก็มันคงจะลั่นนะนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางมุมนั้นของโลกซีกนี้ของโลกซีกนู้นของโลกเนี่ยครับเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็คงจะสั่นสะเทือนไปทั่วเหมือนกันแหละเนาะแต่ก็ขอให้อย่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงก็แล้วกันนะครับบ้านเราไม่น่าจะมีรอยเลื่อนใหญ่ๆใดๆนะครับอาจจะมีรอยเลื่อนเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ตื่นตระหนกนะครับท่านผู้ฟังครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะในยามค่ำคืนแบบนี้3ทุ่มนิดนี้จนถึง4ทุ่มเอี่ยวสุรชัยมานั่งพูดนั่งคุยนั่งเล่าหลากหลายเรื่องนะครับพร้อมทั้งมีเพลงเพราะๆให้ได้รับฟังกันด้วยนะทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีท่านรองศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะฮะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีผอ.ส่วนนะผอ.จ๋าฐานิตาเขื่อนทานะครับแล้วก็มีนายสัตวแพทย์พิรุณจากเทศบาลนครเชียงใหม่มาพูดเล่าให้ข้อมูลด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์หลักการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมแล้วก็พฤติการแวดล้อมนะโดยท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คืองานแม่โจ้พราย2569นะครับโดยดร.พงษ์ธรจันเลื่อนนะครับประธานกรรมการมูลนิธิ The Link นะก็มาร่วมแถลงข่าวเมื่อเช้านี้นะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจะทยอยพูดเล่าย่อๆให้ได้ฟังกันนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ฝนก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตอนแรกก็บอกว่าปีนี้ฝนจะตกน้อยนะครับแต่ต้นปีก็ตกน้อยจริงๆแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้กราฟน้ำฝนเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วแต่ก็คงไม่เท่าปี58หรือว่าปี54แถวๆนั้นก็คงไม่เท่านะครับตอนนู้นนี่ฝนตกชุกเหลือเกินนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงปลายปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปท่านผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะเริ่มเข้าสู่สภาวะแล้งนะครับมันจะแล้งเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกกันอยู่นะครับผอ.ก็บอกว่าขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารความน่าเชื่อถือจากเพจหรือว่าจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับบางทียุคนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีเพจอะไรก็ไม่รู้นะครับตั้งตนตั้งตัวเอาข้อมูลมั่วๆมาโพสต์ให้คนตื่นตกใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะต้องตรวจสอบกับแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เขาก็มีการจัดทำทะเบียนมีการถ่ายรูปไว้นะครับว่าสัตว์เป็นลักษณะอย่างไรมีกี่ตัวนะครับตัวไหนเชื่องบ้างตัวไหนที่เป็นอันตรายนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จับตากันอยู่นะครับเราจะจับไปทำลายก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าทารุณกรรมสัตว์นะครับสัตว์มันก็มีสิทธิของมันนะครับและในตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการจัดระเบียบกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนเอาอาหารไปให้สัตว์นะครับเอาอาหารไปให้สุนัขเนี่ยนะก็จะต้องไปให้โซนหลังๆเพราะว่าถ้ามาให้โซนด้านหน้าเนี่ยคนมาติดต่อราชการเยอะนะครับหมามันก็จะหวงพื้นที่ของมันเนาะพื้นที่ที่มันได้กินข้าวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดระเบียบเอาไปไว้ข้างหลังตัวไหนที่ไม่ได้ทำหมันนะครับก็จะต้องมีการเป่ายาสลบถ้าจับไม่ได้เนี่ยนะก็จะต้องทำหมันให้มันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แพร่ลูกแพร่หลานกันส่วนใครจะเอาหมาเอาสุนัขไปปล่อยที่ศูนย์ราชการไม่ได้นะครับตอนนี้เขาจะมีกล้องวงจรปิดติดตามนะครับใครเลี้ยงแล้วเอาไปปล่อยไม่ได้เด็ดขาดนะครับถือว่ากระทำความผิดนะส่วนการจัดงานแม่โจ้พรายนะครับก็จะมีวันที่15แล้วก็16กรกฎาคมนี้นะครับเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกันได้15ในตลอดทั้งวันส่วนวันที่16เขาก็จะมีขบวนพาเหรดนะครับสามารถที่จะ
ไปร่วมขบวนกันนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความหลากหลายเพื่อสันติภาพเป็นการแสดงพลังในการส่งเสริมความเสมอภาคความหลากหลายทางเพศแล้วก็เคารพสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังด้วยเอี่ยวสุรชัยให้ฟังเพลงก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับ

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐปี2569นะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราชูดอยสะเก็ดโมเดลยกระดับเครือข่ายกาแฟสหกรณ์ภาคเหนือสู่สากลผ่านความร่วมมือไทยญี่ปุ่นนะครับโดยทางด้านรองบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569พร้อมนำเสนอศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในโอกาสที่รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนาตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับการประเมินในครั้งนี้ก็มีการนำเสนอผลงานเรื่องดอยสะเก็ดโมเดลยกระดับเครือข่ายกาแฟสหกรณ์ภาคเหนือสู่สากล นะครับขับเคลื่อนโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมสหกรณ์ผลงานเนี่ยนะครับเป็นต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคสหกรณ์สถาบันการศึกษาตลอดจนเครือข่ายภาคีทั้งในและต่างประเทศนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เมืองกาแฟนะครับที่มุ่งเน้นใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนนะครับมีการดำเนินงานดอยสะเก็ดโมเดลเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนะครับนะมีรูปธรรมเลยล่ะนะครับสะท้อนถึงศักยภาพอันโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับคณะผู้ตรวจประเมินเนี่ยก็ได้รับฟังการนำเสนอความสำเร็จจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมร่วมชมการสาธิตชิมกาแฟมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์กาแฟรวมถึงสินค้าสหกรณ์จาก4จังหวัดภาคเหนือนะครับก็มาขยายผลมาโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเชิญชวนคนรักการถ่ายภาพนะครับร่วมบอกเล่าเรื่องราวชาติพันธุ์ผ่านภาพถ่ายได้นะครับในกิจกรรม Ethnic Lana Festival 2026ชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเปิดรับสมัครและก็ส่งผลงานประกวดภาพถ่ายได้นะครับจะได้สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ต่างๆผ่านมุมมองความคิดของช่างภาพนะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะฮะผลงานเนี่ยนะจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะครับจะแบ่งเป็นรุ่น2รุ่นด้วยกันครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายหญิงรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุนะครับผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายเท่านั้นนะครับเงินรางวัลเนี่ยชนะเลิศ 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศ 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ2 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลชมเชย4รางวัลนะครับรางวัลละ500บาทพร้อมเกียรติบัตรนะครับใครสนใจนะจะส่งในรุ่นไหนก็แล้วแต่นะสามารถที่จะส่งมาได้นะครับเขาจะตัดสินกันในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลและมอบรางวัลภายในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาณบริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเชิญชวนกันได้นะครับใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปในเพจของ PR เชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับฟังเพลงก็เพราะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มี

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับขอให้มีความสุขกันนะครับอ่ะใครฟังรายการนี้อยู่นะครับวันนี้ยังไม่ต้องเติมน้ำมันเนาะวันพรุ่งนี้น้ำมันจะลดราคานะครับหลังจากตลาดต่างประเทศลดราคามาหลายวันแล้วนะครับประเทศไทยจะลดราคาในวันพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันก็ถือว่าลดเยอะเลยนะครับโอ้โหอย่างเช่นดีเซลเนี่ยนะครับลด2บาท56สตางค์ต่อลิตรนะครับกลุ่มน้ำมันเบนซินลด2บาท51สตางค์ต่อลิตรมีผลวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตี5นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเติมเนาะถ้าน้ำมันไม่หมดก็อย่าเพิ่งเติมนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของบัญชีม้าบัญชีม้าหรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพต่างๆก็ต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ตำรวจมารวบนายหน้าเปิดบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์หลอกลงทุนนะครับมาซ่อนตัวอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็มาโดนจับได้นะครับเป็นผู้หญิงครับวัย46ปีผู้ต้องหาตามหมายศาลอาญาพระโขนงนะครับฐานความผิดก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นแล้วก็ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นร่วมกันฟอกเงินสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินอ้างยี่ซ่องโจร นะครับก็หลบหนีมาครับก็มาจับได้ที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสารพีก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้เสียหายถูกคนร้ายหลอกลวงชักชวนร่วมลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับจนผู้เสียหายหลายรายครับหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายผ่านกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ถูกเปิดเป็นบัญชีม้ากว่า50แห่งนะครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องเลยนะครับจนกระทั่งศาลได้อนุมัติหมายจับก็ได้มาจับกลุ่มคนร้ายรายนี้นะครับนะโอ้โหจับได้ที่อพาร์ตเมนต์ในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ต้องหาเนี่ยเคยเดินทางไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยก็ร่วมมือกับอดีตเพื่อนร่วมงานครับทำหน้าที่เป็นนายหน้าคอยจัดตั้งบริษัทนอมินีแล้วก็เปิดบัญชีเพื่อที่จะไปใช้ในกระบวนการความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงออนไลน์แล้วก็เว็บพนันเนี่ยนะครับก็มีคนหลงเชื่อนะตกเป็นเหยื่อมาเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จับได้แล้วก็จะมีการขยายผลต่างๆกันต่อไปนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะต้องขอชื่นชมพี่น้องเกษตรกรนะครับในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดด้วยนะครับโอ้โหเขามีการขุดลอกนะขุดลอกคลองส่งน้ำระยะทางกว่า42กิโลเมตรนะครับร่วมด้วยช่วยกันขุดลอกบำรุงรักษาพร้อมที่จะส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในช่วงหน้าฝนนี้นะครับในพื้นที่กว่า 148,000 ไร่ครอบคลุม33ตำบล5อำเภอ2จังหวัดไปจนถึงจังหวัดลำพูนนั่นเลยนะครับก็จะน้ำจะได้ระบายได้นะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันในลักษณะนี้แหละนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่7กรกฎาคมนะครับเขาบอกว่าโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีนะครับนะมีระยะห่างประมาณ152ล้านกว่ากิโลเมตรนะครับวันนี้ดวงอาทิตย์ใกล้โลกเรานะครับแต่โชคดีนะที่บ้านเราไม่ได้ร้อนมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็มีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากนะครับก็เลยคลายความร้อนลงไปได้นะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับได้ดูโซเชียลมีเดียนะโอ้โหได้เห็นภาพที่หอพักแถวๆสีปิงเมืองเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีคนมาเช่านะสองผัวเมียมาเช่าหอพักอยู่โอ้โหพอออกไปนี่ขยะกองเต็มเลยไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนประเภทนี้นะครับขยะที่ชั่วอะไรต่างๆโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าอยู่กันได้ยังไงนะครับในห้องเช่าที่มีความสกปรกขนาดนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับทุกทีเราก็ได้ยินข่าวนะแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่อื่นๆนะครับแต่เรื่องนี้นะครับคนที่บ้านเอี่ยวสุรชัยนะครับเขาก็ไม่ค่อยจะแปลกใจสักเท่าไหร่นักไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อก่อนเขาก็เคยทำงานเป็นผู้จัดการอพาร์ตเมนต์นะฮะแล้วก็เลยมาเล่าให้ได้ฟังว่าโอ้ไม่น่าเชื่อนะเธอไงนะไม่น่าเชื่อนะมีหลายรายมากๆเลยที่ไม่เช่าอพาร์ตเมนต์แล้วเนี่ยนะครับก็คืนห้องเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะบางคนเป็นพนักงานแบงค์นะเดินลงตึกมาเนี่ยกลิ่นตัวหอมหอมเลยนะฮะกลายเป็นว่าในห้องสกปรกมากๆเลยขยะเต็มไปหมดเลยนะฮะบางคนก็เป็นชาวต่างชาตินะครับพอออกไปไม่เช่าแล้วเนี่ยก็เห็นโอ้โหขยะกองเต็มไปหมดเลยนะครับไม่เอามาทิ้งทั้งที่หน้าห้องนะครับหน้าห้องก็มีถังขยะอยู่อย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็เป็นหมอก็มีนะขยะเต็มห้องเลยไม่อยากจะคิดเลยเงี้ยนะครับโอ้ยถ้าไปรักษาคนนี่จะขนาดไหนนะเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันว่าคนไม่ยอมทิ้งขยะนะฮะกองรกรุงรังไปนะครับบางคนหน้าตาดีดูภายนอกเหมือนสะอาดสะอ้านนะครับแต่ว่าสุขอนามัยไม่มีนะฮะท่านผู้ฟังครับหลากหลายแบบนะอ่ะเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับวันพรุ่งนี้ตอน 3 ทุ่มค่อยกลับมาติดตามกันใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีเพราะมีบริการส่งยาถึงบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ายกระดับบริการรักษาพยาบาลเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีครอบคลุม26โรคพร้อมมีบริการส่งยาถึงบ้านไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ยกระดับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยโครงการสนับสนุนการรักษาผ่านระบบบริการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26โรคและมีอาการคงที่สามารถพบแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม118แห่งทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านหลังพบแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรับยาด้วยตนเองซึ่งโครงการนี้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเดินหน้าภารกิจแก้ปัญหาที่ดินทับลานและภูเก็ตโมเดลทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมั่นใจผลงานชัดไม่ใช่รัฐมนตรีโลกลืม
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและก็สั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมั่นใจว่าผลงานของกระทรวงทรัพย์มีความคืบหน้าต่อเนื่องและไม่ได้อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ไร้ผลงานที่ผ่านมาได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาหลายปีเช่นภูเก็ตโมเดลเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ระหว่างดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบริเวณหาดฟรีดอมรวม22รายการเร่งเดินหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายที่

0: 16รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้อาร์เจนตินาพบอียิปต์ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบอียิปต์ลงสนามเวลา23นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายต้องเล่นถึง120นาทีส่งผลให้นักเตะหลายรายยังฟื้นตัวไม่เต็มที่โดยฟากุนโดเบลิน่าซึ่งมีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งในตำแหน่งนี้มีนิโคลัสตายาฟิโก้ทดแทนส่วนนิโก้กอนซาเลสปีกตัวเก่งยังต้องลุ้นความฟิตจากอาการข้อเท้าแพลงด้านลิโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงหน้าตาข่ายขณะที่อียิปต์ยังต้องเช็คความพร้อมของแนวรับหลายรายโดยปัญหาใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งซ้ายการิมฮาเฟสและอาเมดฟาตูมีรายงานว่าได้รับอาการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีคือโมฮานัดลาชีนกองกลางประสบการณ์สูงพ้นโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้งส่วนแนวรุกทั้งโมซาล่าโอมามามูสพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเวลา 3:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนนีสังนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง

ราชนาวิกโยธินค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานโดยพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินเมื่อครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรือของอเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29นะคะคือวันนี้มาร์ชราชนาวิกโยธินจะบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29ทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2502วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามบรรเลงค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเพลงแรกคือเพลงแม่สีคุณชวลีคุณรวงทองคุณวินัยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองมาจากเกลื่อนแม่สีอีกหน้าหนึ่งของเพลงแม่สีก็คือเหเรือหรือเพลงเรือค่ะคุณเลิศคุณชวลีคุณรวงทองคุณศรีสุดาคุณวินัยขับร้องนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นแผ่นตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะ

ผ่นข้างแผ่นแรกผ่านไปแล้วคือแม่สีและเหเรือชุดต่อไปจะเป็นแผ่นข้างสองแผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยไพรพิสดารคุณเลิศคุณศรีสุดาขับร้องนำอีกหน้าหนึ่งก็คือรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะแผ่นที่สองเพลงแรกคือแอลสาวอีสานคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งของแอลสาวอีสานเป็นเสียงของคุณมาริสาในเพลงยังศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองช่วงนี้สี่เพลงจากสองแผ่นคลั่งค่ะเริ่มได้ไพรพิสดาร

่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเพลงจากแผ่นคลั่งชุดต่อไปนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติในเพลงอาลัยรักครูแก้แต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูนาฏอีกหน้าหนึ่งคือยอดดวงใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงครูแก้วและครูเอื้อแต่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติหญิงอ่อนโลกคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและลมเพ้อคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะคำร้องเป็นของวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อนะคะฟัง4เพลงเลยค่ะ

ฟังแผ่นคร่างอีกแผ่นหนึ่งเสียงของคุณสุปณีพุกสมบุญในเพลงเพลินลีลาดคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อแต่งค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือเพลงห่วงน้ำลึกโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูเอื้อประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะ

่อนที่จะไปฟังข่าวฟังแผ่นครั้งอีกแผ่นหนึ่งนะคะคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงยามร้างวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีกหน้าหนึ่งของเพลงยามร้างก็คือเพลงแห่งความหลังคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะแต่ช่วงนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือเพลงแห่งความหลังจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจพ.ศ.เพื่อปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับรอบการนำส่งเงินในปี2569โดยปรับลดอัตราเงินนำส่งจากเดิมร้อยละ 0.25 ต่อปีเหลือร้อยละ 0.0625 ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ซึ่งแบ่งการนำส่งเป็น2งวดงวดละร้อยละ 0.03125 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและให้สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจริงไม่กระทบวินัยทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหยุดชำระหนี้โดยไม่จำเป็นนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแผนเชิงรุกยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาคการเกษตรนายวิดาโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายครั้งที่3ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้หารือในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยส่งเสริมนวัตกรรมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์สู่ยุคใหม่ผ่านโครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มผลผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ รวมถึงเปิดประตูสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดระดับพรีเมียมในต่างประเทศนอกจากนี้ยังไปปฏิรูปการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลกลางลดขั้นตอนการขออนุญาตพร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และพลังงานสะอาดในภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเร่งตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีเพื่อลดความตกตับแข็ง

0: ของประเทศและให้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หากตรวจไม่พบการติดเชื้อหรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในช่วงปี2567ถึง2569พบมีผู้ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C แล้วกว่า8ล้าน9แสนคนขณะที่การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ดำเนินการแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยบริการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจคัดกรองและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรคได้จัดระบบบริการ Same Day Confirmation Test เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบการรักษาภายในวันเดียวนฤมลอุดมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่7กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงแผ่นดินของเราเป็นเพลงที่ครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่ง The Exodus Song เรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติใส่คำร้องภาษาไทยจากเพลงฝรั่ง The Exodus Song คุณนภาหวังในธรรมจะขับร้องนำในเพลงร่วมทางเดินซึ่งเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงร่วมทางเดินจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้เราจะฟังเพลงที่แปลงมาจากเพลงสากลกันนะคะเพลงแรกคือเพลงเหงาใจโดยคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาเพลงนี้ครูประเทืองบุญยประพันธ์ใส่คำไทยในเพลงสลิปปี้ลากูนเพลงที่สองนางคู่ฝันเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเสนีอุศนีสารแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงฝรั่งในภาพยนตร์นะคะเรื่อง April Love

จบไป2เพลงก็เป็นเพลงจะเรียกว่าเพลงแปลงก็ได้นะคะจากเพลงสากลมาเป็นเพลงไทยเพลงต่อไปคือรักฝังใจคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลแปลงมาจากเพลง An Affair to Remember เพลงที่สองค้นหาเธอรอบโลกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์รูปสุดคุณสำเนียงม่วงทองค่ะใส่คำไทยในเพลงฝรั่ง Around the World จากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะคะเพลงที่สามคุณลินจงบุญนากรินขับร้องเพลงคืนนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแปลงเนื้อเป็นภาษาไทยจากเพลง Tonight ในภาพยนตร์เรื่อง West Side Story ฟังได้เลยนะคะ3เพลง

เราได้ฟังเพลงแปลงหรือเพลงที่ครูเพลงใส่เนื้อไทยไปในเพลงต่างชาติพอสมควรแล้วนะคะก็ขอยุติไว้แค่นี้ก่อนคราวนี้ฟังเพลงชมโฉมโดยคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติต่อได้ชมละเวงคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและชมนางนาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเริ่มด้วยชมโฉม

ที่จบไปนั้นมีเพลงชมโฉมชมละเวงและชมนางนาชุดต่อไปจะเริ่มด้วยชื่นชูเป็นชื่อเพลงนะคะคุณฤทธิ์อารีและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและครูปีชาเมตไตรเพลงที่สองชื่อเพลงชื่นใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณบีนัทกันโสพลขับร้องเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่สามชื่นหัวใจขับร้องโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเราฟังเพลงชื่นรักตากนางคุณชรินทร์ นันทนครและคุณรวงทองทองลั่นทมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและกฤษมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและตัวไกลใจห่วงคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิขับร้องค่ะผลงานของครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติบรรเลงโดยวงดนตรีคณะศิวารมณ์เพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์ มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

การพูดถึงสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้ตบูฟังก็เรียกว่าบ่นนะบ่นนั่นบ่นนี่บ่นนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรจะแก้ปัญหาอะไรในสิ่งใดๆนั้นๆไม่ได้ฝนตกแล้วโอ้ยฝนตกอีกละเนี่ยบ่นเพราะอะไรเพราะคุณไปทำอะไรกับฝนไม่ได้แต่ถ้าคุณเอาร่มขึ้นมาหรือว่าก็เปลี่ยนตารางในการทำงานนิดหน่อยการทำอย่างนั้นไม่บ่นนะเพราะว่าเราทำอะไรกับสิ่งใดๆที่มันเกิดในสถานการณ์นั้นๆได้ทุกท่านเกิดมาสักพักหนึ่งเนี่ยพอต้องการจะดึงเข้าตรงนี้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละสุขก็มีทุกข์ก็มีปนๆกันดีก็มีชั่วก็มีปนๆกันแต่เราจะมีความรู้มีปัญญามีความเข้าใจเลือกได้หรือไม่ว่าคนนี้ควรคบคนนี้ไม่ควรคบสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำทางนี้ควรไปทางนี้ไม่ควรไปสถานการณ์นี้ควรตอบสนองอย่างนี้อย่างนี้เราจะรู้ข้อนี้ได้ต้องมีปัญญาเนี่ยท่านผู้ฟังต้องมีธรรมะในซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้พูดมาตลอดนี้เลยคุณต้องมีพละสี่บ้างคุณต้องมีสังฆาวัตถุสี่ด้วยและในที่นี้วันนี้ต้องการจะพูดถึงสิ่งนี้ทุกหวังคือคารวาสธรรมสี่ประการธรรมะสำหรับคารวาสธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนธรรมะสำหรับเป็นหลักในการใช้ชีวิตของคนที่ยังต้องมีครอบครัวภรรยาสามีลูกพ่อแม่เดี๋ยวต้องไปทำงานเดี๋ยวต้องเดินทางมีกิจเนื่องด้วยญาติมีกิจเนื่องด้วยเพื่อนโอ้เยอะแยะไปหมดนะคือจะไปแบบอยู่ป่านั่งปฏิบัติธรรมอยู่วัดนิ่งๆไม่คุยกับใครเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเดือน3วันบางคนยังไม่ได้เลยอย่างกับพระเจ้านี่นะอยู่วัดนี่ท่านฟังบางทีถ้าไม่มีงานอะไรนะเราทำมานั่นทำมานี่ทั้งวันบางทีไม่ได้พูดกับใครเลยเพราะว่าเป็นชีวิตแบบของพระไงจะไม่เหมือนชีวิตแบบของคารวาสเพราะฉะนั้นคารวาสเนี่ยจะต้องมีธรรมะอะไรแล้วทำไมหัวข้อตรงนี้มันถึงมาอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังฆาวัตถุสี่อย่าจะเอาหัวข้อมาก่อนดูฟังหรือจะปูพื้นฐานว่าธรรมะหมวดนี้มันมาได้ยังไงคารวาสธรรมสี่ประการที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างวันนี้จะมาขยายความโดยละเอียดหัวข้อทั้ง4ประการนั้นคือสัจจะหมายถึงความจริง 2. ธรรมะหมายถึงการข่มบังคับใจการฝึกนิสัยการปรับตัวการที่จะรู้จักควบคุมจิตอันที่3คือขันติหมายถึงความอดทนความยืดหยุ่นความที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจก็อยู่ได้และข้อที่4คือจาคะหมายถึงความสละออกการให้การปล่อยไปทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าคารวาสธรรมใครเป็นคนบัญญัติเอาไว้นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตอนไหนมันเป็นหัวข้อเดียวกันกับเรื่องของสังขารวัตถุสี่ธรรมฝังด้วยกันด้วยกันยังไงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับยักษ์ธรรมฝังยักษ์ที่ชื่ออาราวกะยักษ์ยักษ์ตัวนี้มีอานุภาพมากมีฤทธิ์มากข้าพเจ้าเคยเล่าเรื่องของอาราวกะยักษ์โดยละเอียดไปแล้วในช่วงของนิทานบรรณนาว่าทำไมเขาถึงต้องมาสู้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็มามีการปล่อยพลังใส่กันการสู้รบครั้งนั้นท่านผู้ฟังจนกระทั่งเขาเอามาทำเป็นบทสวดอ่ะเป็นบทสวดที่เราสวดอยู่ในบทที่เรียกว่าพระหุงหรือว่าชัยมงคลคาถาที่พระพุทธเจ้าชนะไหลมาเลยตั้งแต่ชนะมารชนะกิเลสชนะช้างนราคีรีในท่อนตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่พูดถึงการเอาชนะยักษ์ที่ชื่ออาราวกะนี้ได้ก็เป็นการต่อสู้ที่โอ้โหมันมากเวลาเอากันก็เต็มๆชั่วโมงละเอาย่อๆตรงนี้ท่านฟังว่าทำไมธรรมะข้อนี้ถึง

0: มาอยู่ตรงนี้ได้เรื่องนี้เกี่ยวกับอุบาสกคนหนึ่งด้วยที่ชื่อว่าหัตถกะอุบาสกชื่อนี้หมายถึงว่ารับจากมือหัตถกะนี่นะก็คือยักษ์ตัวนี้ที่ชื่ออาราวกะเนี่ยจะกินเด็กน้อยคนหนึ่งที่เป็นลูกของพระราชาตามคำมั่นสัญญาที่ให้กันเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเทศให้ฟังหนึ่งในจุดที่เทศให้ฟังนั้นมีเรื่องคารวะธรรมสี่ประการนี้ด้วยจนกระทั่งยักษ์นี่รักษาศีลห้าไม่กินไม่ทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นๆอีกจึงมอบเด็กนี้คืนให้พระพุทธเจ้าเด็กคนนี้ก็จึงตั้งชื่อว่าหัตถกะพระพุทธเจ้ายกย่องให้เป็นเอกเป็นยอดเป็นเอตตะคะเลยในเรื่องของการสงเคราะห์ผู้อื่นการสงเคราะห์ผู้อื่นท่านก็สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุสี่ยังไงสังฆวัตถุสี่ซึ่งเป็นหัวข้อที่แตกออกมาจากเรื่องของคารวะธรรมสี่ประการนี้เองแตกออกมานั้นเพราะว่าเกิดด้วยการเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นคือหัตถกะอุบาสกคืออาราวกะยักษ์ธรรมบทนี้อยู่ตรงนี้ตัวหวังอาราวกะยักษ์เนี่ยมีแผ่นทองแผ่นหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ไว้คุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยท่านฟังไปเจอพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็เป็นผู้ที่รักษาศีลห้ามาโดยตลอดนะไม่ฆ่าชีวิตสัตว์ไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นลูกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนเด็กๆแต่พอลูกโตขึ้นมาพ่อแม่ตายไปนี่คือครอบครัวยักษ์นะท่านฟังครอบครัวยักษ์พอตายไปเสร็จปุ๊บตัวเองก็เลยเอาแผ่นทองที่พ่อแม่ให้กลัวลืมคาถาที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้ากัสสปะจดเอาไว้คุยเรื่องอะไรกันนะก็คุยเรื่องการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ยังไงเป็นคาถาในการดำเนินชีวิตแล้วพอแกจดไว้แล้วก็เก็บอยู่ในบ้านยักษ์เนี่ยจะมีลักษณะที่ว่าของก็จะเยอะข้าวของเยอะแยะมากมายเก็บไว้จนกระทั่งลืมไปนะวังลืมคำสั่งสอนที่คุณพ่อคุณแม่เรียนมาได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้ากัสสปะผู้สาจดเอาไว้ในแผ่นทองโตขึ้นมาปุ๊บก็เลยมีนิสัยเบียดเบียนคนอื่นฆ่าสัตว์กินเนื้อมนุษย์พอมาเจอพระพุทธเจ้าโคดมของเราพยายามจะเอาชนะด้วยคำถามที่ตัวเองจำได้แต่คำถามแต่จำคำตอบไม่ได้พอได้ยินคำตอบซึ่งคำตอบนี้ก็จุดนี้แหละเรื่องของคารวะธรรม4ประการก็จึงทำให้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธาระลึกถึงตอนเด็กๆที่ตัวเองนั้นเป็นคนดีมีศีลก็จึงปรับตัวเองใหม่แก้ตัวเองใหม่ให้มีศีลห้าขึ้นมาจึงมอบเด็กที่ตัวเองจะกินเนื้อเป็นอาหารมอบคืนให้พระพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของอุบาสกที่ชื่อว่าหัตถกะนี่เองเป็นเอตตะคะในเรื่องของการสงเคราะห์ผู้อื่นหนึ่งในหมวดธรรมะที่ข่มจิตของอาราวกะอยากได้มันคือคารวะธรรม4ประการท่านผู้ฟังเรามาดูในรายละเอียดแต่ละข้อกันไปเลยมีอะไรบ้างนะจริงนะสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะคืออะไรท่านผู้ฟังสัจจะคือความจริงความจริงหมายถึงความตรงไปตรงมาข้างหน้าอย่างไรข้างหลังอย่างนั้นต่อหน้ายังไงรับหลังก็เหมือนกันพูดยังไงความคิดก็เป็นอย่างนั้นนี่คือแบบตรงไปตรงมาไม่มีแบบว่าคลื่นใต้น้ำยักยอกลับหลังคุยกันตามความเป็นจริงมีลักษณะหนึ่งที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเกี่ยวกับเรื่องของสัจจะคือถ้าบอกว่าเราไม่ชอบคนนี้เป็นต้นนะเราไม่ชอบคนนี้เราต้องมีสัจจะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดไปตรงๆเลยว่าเราไม่ชอบมันไม่ชอบเพราะอะไรแล้วก็คิดไม่ดียังไงเราก็เลยพูดไปคิดว่าเนี่ยจะเป็นสัจจะคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นอันนี้เข้าใจผิดเลยท่านผู้ฟังเพราะอะไรเ เพราะว่าการที่เราไม่ชอบใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความโกรธมีความคับแค้นใจความขัดเคืองใจเราขัดเคืองใจเนี่ยนะคือมันเป็นโทสะนะโทสะอยู่ในจิตแล้วเราก็จะพูดคำที่เป็นโทสะเช่นด่าว่านะด่าว่าพูดแบบให้ทิ่มแทงให้เขาเจ็บใจเป็นหอกปากแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ตรงกันโอ้นี่ผิดนะผิดเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าปากเรามันยังไม่ใช่ทำไม่ดีอ่ะยังไม่ได้เป็นหอกทิ่มแทงเขาเราผิดแค่การกระทำทางใจนะใจผิดนี่หมายความว่าเราโกรธเขาเกลียดเขาไม่พอใจเขาเนี่ยผิดแล้วใจผิดละวาจายังจะผิดตามไปด้วยแล้วยังจะให้มือแขนชี้หน้าด่าลงมือลงไม้ทุบตีกันผิดไปอีกต่ออีกโอ้นี่คือทั้งใจวาจากายเลยนะผิดอ่ะไม่ได้หมายความว่าให้วาจาให้กายผิดตามที่ใจมันผิดในที่นี้เราจะต้องปรับจิตปรับใจให้มันตรงทางนี่คือตรงตามมรรคแปดให้มันตรงทางนี่คือไม่ไปตามกิเลสไม่ไปตามความโกรธอย่าโกรธอย่าขัดเคืองอย่าไม่พอใจเราต้องปรับจิตอย่างนี้ทีนี้พอเราปรับจิตให้ตามวาจาได้หมายความว่าถ้าวาจาเราพูดดีๆแล้วจิตใจเราปรับให้ดีทีนี้พอจิตใจเราปรับดีแล้ววาจากายมันก็ตรงต่อไปได้ทุกฝั่งในการแทนที่จะด่าว่าใช้หอกปากทิ่มแทงพูดกันแน่กันแหนเสียดสีด่าทอการพูดเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่สมมติคุณไม่พอใจเรื่องนี้แต่คุณเอาความโกรธไปความโกรธออกไปแล้วเราพูดกันเนี่ยจะเป็นการทำความเข้าใจกันเฮ้ยสิ่งนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนั้นการพูดอย่างนี้นะทุกฝั่งคือไม่ได้ประกอบด้วยกิเลสถูกปะไม่ได้เป็นคำด่าว่าเป็นหอกปากทิ่มแทงมันดีมันตรงกับจิตตรงกับใจเพราะว่าจิตใจเราปรับให้ไม่มีความขัดเคืองใจแล้ววาจาหายมันก็ปรับตามจิตได้ถ้าจิตเราปรับให้มันตรงสัจจะยังหมายถึง integrity ตัวฟังคือความตรงกันอันไลน์กันเป็นแนวเดียวกันของทั้งกายวาจาใจถ้าใจผิดต้องปรับใจถ้าวาจาผิดต้องปรับวาจาถ้ากายผิดต้องปรับกายให้มันมาตรงกับอะไรตรงกับมรรคแปดตรงกับทางที่จะไปสู่นิพพานสัจจะจึงหมายถึงจุดนี้ด้วยให้ตรงกันแล้วการตรงกันนั้นก็ตรงกับมรรคแปดสัจจะจึงหมายถึงอริยสัจด้วยท่านผู้ฟังในความหมายเบื้องลึกเบื้องสูงไปเลยอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเราจะเอาความจริงอันประเสริฐนี้ที่จะทำให้เราไปตามทางที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นั่นคือประการที่หนึ่งในข้อของสัจจะชีวิตนี้ต้องมีความจริงแบบนี้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรตรงอะไรไม่ตรงเรารู้จักที่จะแยกแยะในความเข้าใจเรื่องสัจจะบางทีเราเจอสิ่งที่เป็นเท็จบ้างเป็นเท็จนี่คือไม่ตรงทางเป็นเท็จนี่คือไม่ใช่ความจริงเป็นเท็จนี่คือความหลอกลวงอย่างที่ข้าพเจ้าว่าเราว่าถ้าเราจะเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตบางทีเราก็ไม่เจอในความเข้าใจข้อนี้มันเป็นเท็จแต่ความจริงคือเราจะเจอสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างความจริงคือเราจะเจอกับคนที่ดีบ้างคนไม่ดีบ้างความจริงคือเราจะเจอกับสถานการณ์ที่ชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างความจริงเป็นอย่างนี้นี่คือสัจจะความจริงแล้วถ้าคุณแยกแยะไม่ได้คุณก็ไม่รู้ความจริงอีกแยกแยะระหว่างชั่วกับดีไม่ได้แยกแยะระหว่างกุศลกับอกุศลไม่ได้คือคุณไม่รู้ความจริงความจริงที่บอกว่าเป็นอริยสัจมันจึงเป็นปัญญาด้วยไงท่านผู้ฟังเป็นปัญญาที่คุณจะรู้ความจริงได้ว่าอะไรมันแบบแยกแยะระหว่างของปลอมความชั่วอกุศลนั่นเป็นของปลอมเป็นทางผิดกุศลความดีนั่นเป็นทางถูกทางถูกนี่คือนี่เป็นความจริงเรื่องนี้สำคัญมากนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงเอามาไว้ข้อแรกเลยเพราะมันเป็นปัญญาท่านผู้ฟังต้องเข้าใจความหมายให้ลึกซึ้งนะเข้า คำพูดคำเดียวของพระพุทธเจ้าในคาถาเนี่ยมันลึกล้ำความจริงคือปัญญาสัจจะไม่ใช่แค่ว่าพูดคำจริงเฉยๆพูดคำจริงมันคือเรื่องแค่วาจาแต่ใจก็ต้องจริงจริงต่ออะไรจริงต่อความจริงจริงๆความจริงในที่นี้คือกุศลอกุศลเราต้องรู้ต้องแยกได้ความจริงในที่นี้คืออริยสัจที่เราต้องรู้อะไรควรอะไรไม่ควรนั่นคือปัญญานั่นเองนี่คือในประการที่หนึ่งต้องฟังเรื่องของสัจจะเห็นคำนี้แล้วต้องเข้าใจเห็นลึกซึ้งอย่างนี้ข้อที่สองคำว่าธรรมะต่อทหารหมอมาสละคำนี้แปลว่าการข่มบังคับใจหรือว่าการฝึกนิสัยการปรับตัวการรู้จักควบคุมจิตใจการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าการปรับปรุงตรงนี้การแก้ไขตรงนี้คือหลังจากที่เรารู้ความจริงแล้วทุกฝั่งว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรเว้นอะไรควรทำเรารู้แล้วเราแก้ไขท่านผู้ฟังเห็นตัวอย่างที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่ว่าสมมติเราไม่พอใจคนนี้ความโกรธเกิดขึ้นโกรธนี่มันไม่จริงนะไม่จริงคือมันไม่ได้เป็นสัจจะนะหมายความว่ามันไม่ได้เป็นทางดีที่จะให้เราก้าวหน้าได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับจิตของเราให้ไม่โกรธเพื่อที่ให้วาจาพูดออกไปแล้วมันไม่เป็นอกุศลคุณจะปรับจิตปรับวาจาปรับกายให้มันมาตรงทางต้องฝึกฝนต้องข่มบังคับคำนี้จะมีการนำไปใช้ในเรื่องของการฝึกสัตว์เลี้ยงด้วยท่านผู้ฟังสัตว์เลี้ยงที่จะนำมาใช้งานเช่นช้างมีกำลังมากจะมาใช้ยกของจะใช้เดินทางโอ้ถ้าสั่งบังคับไม่ได้ว่าย่อต้องยกต้องอะไรเงี้ยใช้งานไม่ได้ท่านฟังเขาจะต้องฝึกช้างฝึกม้าม้านี่ก็รวดเร็วเดินทางได้คล่องแคล่วแต่ถ้าจะสั่งบังคับซ้ายขวาหยุดเดินหน้าไม่ได้โอ้ใช้งานไม่ได้ก็จึงต้องฝึกม้าฝึกช้างก็ฝึกแบบหนึ่งฝึกม้าก็ฝึกแบบหนึ่งยังมีโคด้วยท่านฟังโคคือกระบือโคหรือควายเนี่ยแหละสัตว์เลี้ยงที่เขาไว้ไถนาโคหนึ่งก็ไว้ลากเข็นลากเกวียนไถนาลากจูงต่างๆนี่โคนี่ทำได้ดีกำลังมันมากความเร็วอาจจะน้อยแต่เราต้องการกำลังก็ใช้โคได้ใช้ช้างบางทีมันใหญ่ไปเอาโคนี่ขนาดกระทัดรัดกำลังดีก็เหมาะสมอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยหยุดเดินหน้าเอารับแอกรับคานรับของมันสลัดออกมันทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมเขาจึงต้องฝึกโคด้วยการฝึกโคฝึกม้าฝึกช้างพวกนี้ใช้คำว่าธรรมะเลยคือต้องมาข่มมันต้องปรับมันไอ้ตรงที่มันแบบโผล่มาไม่ดีเป็นความพยศความเสพติดดิ้นรนเนี่ยต้องปรับมันต้องแก้มันมาฟังนึกถึงช้างนึกถึงม้านึกถึงโคบางคนอาจจะนึกได้บ้างไม่ได้บ้างนะเอาสัตว์เลี้ยงของเรานี่ก็ได้สัตว์เลี้ยงคือหมาแมวอ่ะที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านนี่นะบางคนเลี้ยงแมวหลายตัวเลี้ยงหมาหลายตัวจะรู้ว่ามันก็มีบุคลิกของมันเนื้อสัตว์แต่ละตัวละตัวหมาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าบุคลิกมันไม่เหมือนกันบางตัวดีฝึกได้บางตัวฝึกไม่ได้ข้อนี้บางตัวต้องฝึกยากหน่อยบางตัวฝึกง่ายหน่อยจะให้เข้าไปเข้าห้องน้ำอย่างแมวเนี้ยต้องฝึกเขานะในการข่มเขาเนี้ยจากนิสัยที่ไม่ดีข่มออกมานี่คือธรรมะฝึกนิสัยใหม่แมวเนี่ยจับเขาไปเข้าห้องน้ำสองสามครั้งเดี๋ยวเขาเข้าไปเองแต่ต้องทำให้เขาดูต้องฝึกให้ดูต้องทำให้เห็นการฝึกสัตว์พวกเนี้ยมันต้องทำให้เห็นถ้าเห็นตัวอย่างไม่ดีมันก็ทำไม่ดีนะก็มีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงช้างช้างนี่มีลักษณะสง่างามมากเลยแต่เดินขากระเพกอโทเสียอยู่อย่างเดียวดูไปดูมาที่เดินขากระเพกนี่เพราะอะไรเพร ราะว่าควานช้างขากระเพกเขาก็เดินกระเพกกระเพกนี่ช้างเห็นก็เลยทำตามเอ้าผมเปลี่ยนควานช้างใหม่ให้ไปอยู่ควานช้างที่เดินตรงๆเออมันก็เดินตรงขึ้นมาได้ก็มาทำตัวอย่างให้เห็นไม่ต้องพูดถึงช้างหรอกท่านผู้ฟังเอาลูกเรานี่แหละท่านผู้ฟังที่มีลูกอ่ะเวลาเราพูดอะไรทำอะไรนี่เด็กมันดูนะดูเสร็จแล้วเป็นไงมันเรียนแบบไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะท่าทางดูจากไหนใครเป็นต้นแบบมันเรียนแบบได้ดีนี่คือการฝึกฝนท่านผู้ฟังคือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะยังหมายถึงการภาวนาท่านผู้ฟังภาวนาก็คือการพัฒนาเรื่องนี้ภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งหมายถึงการทำให้เจริญแต่แปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือการพัฒนาคุณจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีการพัฒนาภาวนาจึงเป็นการพัฒนาภาวนาจึงเป็นการฝึกฝนการฝึกบางอย่างก็ต้องใช้วิธีรุนแรงการฝึกบางครั้งก็ใช้วิธีละมุนละม่อมเป็นอย่างที่นายเกสีคนฝึกม้าได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ท่านก็ยกตัวอย่างเทียบเคียงเหมือนกันนะบุฟังว่าการฝึกในพระพุทธศาสนานี่บางทีต้องละมุนละม่อมบางทีก็ต้องใช้วิธีรุนแรงวิธีรุนแรงของพระพุทธเจ้าคือการชี้ให้เห็นโทษว่าสิ่งนี้ที่ว่าไม่ดีเป็นอกุศลไม่ควรทำเนี่ยนะเรารู้มาแล้วจากตรงสัจจานี่ถ้าทำเนี่ยมันจะมีโทษอย่างนี้นี่คือให้เห็นความรุนแรงของสิ่งที่ว่าถ้าเราทำไปแล้วไม่ดียังไงส่วนวิธีละมุนละม่อมคือชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นกุศลควรทำไม่ควรเว้นที่เรารู้แล้วจากตรงที่มีสัจจานี่นะถ้าทำแล้วมันจะมีอานิสงส์มีประโยชน์มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตอย่างนี้อย่างนี้นี่คือการฝึกแบบละมุนละม่อมในการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนจากตรงไม่ดีมาเป็นที่ดีบางทีมันยากนี่มันต้องแบบฝึกมันต้องฝืนตรงนี้คือธรรมะคือการข่มบังคับใจการดัดนิสัยของตนเองทุกวันนะท่านฟังเราทำตรงไหนไม่ดีเราแก้ตรงไหนไม่ดีเราปรับปรุงเอาทุกวันวันละแค่หนึ่งอย่างเอาทุกวันวันละหนึ่งอย่างสองวันเป็นสองอย่างเจ็ดวันเป็นเจ็ดอย่างหนึ่งปีเป็น300กว่าอย่างนะดูฟังสิบปีมัน 3-4,000 นู่นนะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาความดีของเราอย่าไปด้อยค่าความดีแม้แค่นิดเดียวคิดว่านิดหน่อยไม่ดีไม่เป็นไรแต่การฝึกข่มบังคับนี่ท่านผู้ฟังมันจะทำให้มีผลมากขึ้นมาได้มันเป็นความเสียดายท่านผู้ฟังท่านเคยเตือนไว้พระพุทธเจ้าพูดถึงช้างหรือม้าที่ว่าน่าจะฝึกได้แต่ยังฝึกไม่เสร็จแล้วตายไปก่อนนี่แม่เสียดายไม่แต่ว่าถ้าฝึกเสร็จแล้วใช้งานได้ดีดีมากช้างตัวนี้ม้าตัวนี้มันเปรียบเทียบมากับคนเรานี่แหละท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมนี่ฝึกได้ทุกคนนะคือต่อให้ไม่ได้ฟังประจำก็ตามคือคนที่ฝึกไม่ได้ก่อนคือใครก่อนคือคนที่ทำอนันตริยกรรมแล้วหมายถึงคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดไปแล้วเนี่ยพวกนี้ฝึกไม่ได้จะมาฝึกก็จะไม่ได้ต่อให้พยายามฝึกแค่ไหนก็ไม่ได้ต้องไปกลับตัวในอเวจีมหานรกก่อนแล้วค่อยกลับมาฝึกแต่คนที่ถ้าไม่เคยทำอนันตริยกรรมในชาติปัจจุบันนี้หรือเคยอาจจะทำมาแล้วแล้วก็หลุดพ้นมาแล้วผ่านรับกรรมมาแล้วตอนนี้ฝึกได้ทุกคนฟันธงให้ฝึกได้แล้วได้ผลดีออกมาแน่นอนดีขึ้นทุกคนดีขึ้นจนถึงระดับไหนระดับที่ท่านบอกเอาไว้ก็ดูเรื่องของความทุกข์ที่มันจะหลุดพ้นออกไปถ้าพ้นทุกข์น้อยที่สุดนั่นคือโสดาบัน คำว่าน้อยที่สุดนี่ก็เยอะแล้วนะท่านผู้ฟังเพราะว่าความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเทือกเขาหิมาลัยเทียบกับที่เหลืออยู่คือเศษดินที่ติดปลายเล็บความทุกข์เนี่ยมันพ้นออกไปมากเหลืออยู่นิดเดียวนี่คือน้อยที่สุดนะท่านผู้ฟังคือโสดาบันถัดขึ้นมาก็เป็นสกทาคามีอนาคามีจนกระทั่งดีที่สุดนั่นคือเป็นพระอรหันต์คุณสามารถบรรลุได้ท่านผู้ฟังระดับพ้นจากความทุกข์เนี่ยมาเป็นตัวเกณฑ์วัดก็ได้หรือสำหรับคนที่เป็นโพธิสัตว์อาจจะเป็นโพธิสัตว์ในชาติต่อๆไปเขาก็ยังดีขึ้นมาได้มีคุณธรรมอื่นๆที่จะบำเพ็ญบารมีมีความแก่กล้าขึ้นสำหรับเป็นโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอนุโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์หรือว่าสัมมาสัมโพธิสัตว์ก็ตามพวกนี้ฝึกได้หมดฝึกเปลี่ยนแปลงจากเป็นมาดีเป็นกุศลได้จนถึงเกณฑ์ต่างๆได้เอาถ้าเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าให้ไว้เมื่อสักครู่คืออนุพุทโธอนุพุทโธก็คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ฝึกในใช้เวลาเท่าไรมันจะอยู่ข้อต่อๆไปด้วยนะคือเรื่องขันติเรื่องจาคะแล้วถ้าเรามีการบ่มอินทรีย์อาศัยปัจจัยเหล่านั้นการบรรลุธรรมเนี่ยท่านฟังคือถ้าเกณฑ์ยาวไปเลยเนี่ยนะบางคนนี่ก็ข้ามภพข้ามชาติละเป็นอสงไขยถ้ากรณีของความเป็นพระพุทธเจ้านะเกณฑ์ที่ท่านได้ไว้เนี่ยจะมี4อสงไขยแสนมหากาบหรือก่อนนั้นๆที่ยังไม่พยากรณ์อีก20นี่นี่คือพระพุทธเจ้าถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลดมาเหลือ2อสงไขยถ้าเป็นเอตัตถคะเป็นอัครสาวกชั้นเลิศก็เหลือ1อสงไขยความยาวนานนะท่านผู้ฟังมันยาวอยู่นะอสงไขย1เนี่ยนำไม่ได้เลยล่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองได้นำเรื่องของอนัมมัตตคะมาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงกลางพระสูตรเทียบความยาวของ1กับนิ้วมันนานเท่าไหร่อสงไขยมันนานไปกว่านั้นอีกท่านผู้ฟังอย่างไรก็ตามที่ว่า1อสงไขย1อสงไขยเนี่ยนี่คือสำหรับอัครสาวกหมายถึงสาวกที่ชั้นเลิศๆที่จะตามพระพุทธเจ้าไปแต่ถ้าเป็นอนุพุทโธทั่วไปที่ไม่ได้ว่าต้องเป็นสีติมหาสาวก80เนี่ยเกณฑ์ที่ว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยนะท่านเคยบอกไว้ว่า7ปีพระเจ้าในชาตินี้นะ7ปีแต่ถ้าทำจริงๆเลยจริงๆเนี่ย7ปีก็อาจจะไม่ถึงก็ได้อัน1ปีก็ยังมีผู้ที่บรรลุได้ใน1ปีมีแต่ถ้าทำจริงๆนะจริงๆเลยนะการฝึกฝนเนี่ยเอา7เดือนก็ได้อยู่นะไม่ถึงปีหรอกไม่ถึงปีก็ได้7เดือนนี่มีอยู่ที่เขาทำแล้วเขาได้แต่ทำจริงๆทีนี้ถ้าทำจริงๆจริงๆเลยฝึกฝนแบบเต็มที่เลยข่มบังคับใจอะไรไม่ดีแก้ไขเนี่ย7วันก็มีนะ7วันจาก7เดือนนี่ไม่ใช่แล้วพวกที่บรรลุภายใน7วันนี่ก็มีถ้าทำจริงๆจริงๆเนี่ยอย่าว่า7วันเลยเอาจริงๆเลยเนี่ย5วัน3วัน1วันหรือบอกคืนนี้บรรลุพรุ่งนี้บอกวันนี้บรรลุตอนกลางคืนหรือบอกตอนนี้บรรลุตอนนี้ทำจริงๆก็มีนี่คือท่านให้เกณฑ์ในเรื่องของเวลาในการฝึกฝนเอาไว้นะท่านฟังว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราทำขอให้ทำขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตเราดีขึ้นมาได้แน่นอนถึงจุดถึงเกณฑ์มันก็ค่อยเป็นไปในประการที่2เรื่องของการข่มบังคับใจคือธรรมะการฝึกฝนส่วนประการที่3ก็จะเกี่ยวข้องกันทั้งฝั่งนั่นคือขันติหมายถึงความอดทนอดทนไม่ใช่เก็บกดอยากจะพูดประเด็นนี้ก่อนบางคนคิดว่าแบบฉันต้องอดทนอยู่กับไอ้หมอนี่ไอ้คนนี้เป็นท็อกซิกในที่ทำงานในครอบครัวในกลุ่มนี้ตัวตึงเลยเนี่ยต้องเรียกหมอนวดมานวดให้มันหย่อนบ้างไปนู่นแล้วพอเราอยู่กับคนประเภทนี้แล้วเราก็เก็บอารมณ์โกรธเอาไว้แบบไม่พอใจก็ท่านบอกว่าให้มีสัจจะงั้นปากเราอย่าด่าก็เลยเอาเงียบๆไว้แต่ว่าจิตใจก็เลยกรุกรุ่นบึ้มๆบึ้มๆอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เรียกว่าขันตินะท่านผู้ฟัง อันนี้ก็เรียกเก็บกดเก็บกดกับขันติเนี่ยต่างกันคนละเรื่องเลยขันติคืออะไรก่อนตัวบังคือลักษณะที่เราทนได้อยู่ได้ข้าพเจ้าเคยเขียนหนังสือที่ชื่อว่าอดทนคือทุกสิ่งเล่มนั้นเนี่ยอธิบายไว้อย่างดีเลยตัวบังที่เคยนำมาแจกให้ในช่วงปีก่อนๆนู่นนะหนึ่งในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความอดทนเนี่ยคือลักษณะที่เราอยู่ในที่ที่มันมีผัสสะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามอย่างในที่นี้จะเจาะมาในภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วกันเช่นเราเจอคนท็อกซิกนี้เป็นต้นอยู่แล้วเนี่ยทนได้นี่ทนนี่คือไม่ให้จิตเราไปทางอกุศลต่อให้อยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ตามอกุศลนี่มีอะไรบ้างหรือสิ่งที่พอใจด้วยนะอกุศลมีอะไรบ้างมันมีสามต่างสมมติเราอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจละแล้วเราจิตมันออกไปทางอกุศลคือไม่พอใจเกลียดโกรธขับแค้นนี่คือคุณไม่ได้อดทนละจิตคุณออกไปทางอกุศลพอจิตออกไปอย่างนี้บางทีมันก็เลยไปหาอะไรกินดีกว่าคือความไม่พอใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องคนอย่างเดียวบางทีเรื่องของเรื่องงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องรัฐบาลเรื่องอากาศเรื่องดินฟ้าโอ้ยจิปาถะพอไม่พอใจละโกรธขัดเคืองละนี่ก็ไม่ได้อดทนใช่ไหมจิตมันหลุดออกไปทางอกุศลนะคือความโกรธความกับแกนก็เลยไปหาอะไรที่มันจะแบบว่าให้ชุ่มชื่นใจแล้วก็กินบ้างเที่ยวบ้างเล่นโซเชียลบ้างไถฟีดบ้างเขี่ยมือถือเล่นเกมอะไรที่มันใช้มันเพลินๆบันเทิงไปนี่ไม่ได้อดทนอีกนี่ออกไปทางกามิกพอจิตของเราทำฝังไม่ได้มีขันตินี่มันไหลออกไปทางไม่พอใจนั่นคือปฏิฆานุสัยเกิดแล้วอนุสัยนี่คือกิเลสนั่นเองนะกิเลสในทางปฏิฆาความขัดเคืองปฏิฆาแปลว่าขัดเคืองกิเลสพวกนี้ออกมาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มนี่จิตเราเนี่ยเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงเพราะว่าอาสวะหมายถึงการที่มันจะมาหุ้มจิตให้จิตเราเนี่ยมีความขัดเคืองเวลามีการตอบสนองอะไรในภายหลังมันสร้างเป็นนิสัยแล้วเลยเป็นความขัดเคืองก็คือไม่มีขันติทีนี้พอจิตเราออกไปทางเพลิดเพลินสนุกสนานก็จะแบบให้มันชุ่มชื่นใจบ้างอ่ะไม่ได้มาเครียดอยู่ตลอดเวลาไปกินบ้างกินแล้วเป็นไงกินก็กินหวานหวานกินแป้งแป้งกินอะไรที่มันเป็นจังฟู้ดกินอะไรที่เป็นโปรเซสฟู้ดง่ายๆสะดวกสะดวกสุขภาพแย่อีกหรือบางทีไปเขี่ยมือถือไถโซเชียลเล่นดูบุ๊กเฟซดูต็อกติ๊กมันเป็นการเอาโดปามีนห่วยๆเข้าไปในร่างกายให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานไปอันนี้ก็มีราคานุสัยเกิดขึ้นเป็นการสร้างนิสัยแบบใหม่ที่ไม่เข้าท่าเลยทำให้เราแบบมีบุคลิกที่แย่หลังก็โก่งคอก็ตกความสัมพันธ์ยังแย่ลงเพราะว่าไปเกี่ยแต่มือถืออุปนิสัยใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นราคานุสัยอนุสัยนะต้องฟังหมายถึงสิ่งนอนเนื่องที่มันเคลือบอยู่ที่ผิวจิตนิสัยที่ไม่ดีในการที่จะน้อมไปในทางราคะก็เกิดขึ้นอีกพอเราไม่ได้อดทนจิตไหลออกไปทางโทสะมีปฏิฆานุสัยพอเราไม่อดทนจิตไหลออกไปทางหาความสุขนั่นก็เป็นราคานุสัยเรายิ่งทำไมรู้เรื่องไม่เข้าใจสถานการณ์นี้เป็นอวิชชานุสัยอีกอวิชชาคือความไม่รู้อนุสัยคือเรื่องน้องเนื่องที่อยู่ในจิตมันก็ครอบงำจิตเข้าไปอีกนี่คือไม่มีขันติเลยท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะจิตไหลออกไปทางอกุศลทั้งสิ้นเลยก็พอเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจจิตมันก็ออกไปอย่างนี้นี่คือเป็นทั้งเก็บกดทั้งซื่อบื้อทั้งทำอะไรไม่เป็นทั้งเป็นไปในทางกามอีกอันนี้คือไม่มีขันตินี่คือมันแตกออกแล้วเป็นขันแตกจิตแตกออกไปทางราคะโทสะโมหะไงแต่ขันติหมายถึงความที่คุณจะทนในที่นี้ภาษาไทยมันอาจจะกำกวมนะท่านผู้ฟังคือทำไมฉันต้องทนด้วยใช่ไหมฉันไม่ทนแล้วฉันก็ออกไปเลยอ่ะออกไปเลยก็คือราคะโทสะโมหะนี่อย่าให้มันออกไปอย่างนั้นแต่ยังไงอดทนก่อนอดทนยังไงอ่ะอย่าให้จิตออกไปทางอกุศลทำยังไงนะต้องอยู่กับมันก่อนทำยังไงอีกต้องแยกแยะด้วย การที่เราจะต้องอยู่กับมันก่อนแล้วแยกแยะออกหาอะไรอ่ะหาความจริงไงท่านผู้ฟังสัจจะความจริงอยู่ตรงไหนสัจจะความจริงนี่คืออะไรนะคือการที่เราจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเว้นอะไรทำอะไรดีไม่ดีอะไรเป็นกุศลอกุศลแยกแยะตรงนี้ต้องมีสตินะขันติจึงต้องประกอบด้วยสติด้วยสมมติผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบบึ้มแล้วเราก็แบบปริแตกเลยนี่คือขันแตกเลยไหมจะแตกออกมาเป็นคำพูดหรือจะแตกออกทางใจเป็นโทสะเป็นความขัดเคืองหยุดก่อนขันติอย่าเพิ่งแตกการที่เราต้องทนอยู่ตรงนี้แหละนั่นน่ะขันติกันแล้วตรงนั้นเลยข้าพเจ้าจะใช้คำว่าขันตินะจะไม่ใช่คำว่าอดทนแล้วมันจะกำกวมใช้คำว่าขันติอยู่ตรงนั้นก่อนสติต้องมาเลยสติมาแล้วไงแยกแยะแยกอะไรเราไม่ได้ว่าจะแยกสิ่งของนั้นออกเป็นอะตอมออกเป็นสีขาวสีแดงไม่ใช่เราแยกอกุศลออกจากจิตของเราขันตินะอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นใช่ไหมแล้วเราแยกออกโอ้นี่คือแค่การรับรู้การรับรู้เนี่ยคือวิญญาณเฉยไม่ได้มีความพอใจไม่พอใจอยู่ในนั้นแยกความพอใจไม่พอใจนี่คือไม่พอใจนั่นแหละออกจะแยกออกได้ไงมันต้องดูดิดูอยู่ให้มันชัดๆมันถึงจะแยกออกได้ถ้าเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปื๊ดเลยเนี่ยมันแยกไม่ออกหรอกทุกฝั่งมันเร็วเกินไปคือจิตเราไปตามอกุศลแล้วจิตเนี่ยมันต้องมีที่อยู่มันต้องมีที่ไปเพราะฉะนั้นเวลาตรงเนี้ยที่ว่าถ้าช่วงที่คุณจะแยกอกุศลออกได้นี่แหละคือเวลาที่เราต้องอดทนอยู่กับมันนะเพราะว่าถ้าเราแยกออกปึ้งเนี่ยอกุศลแบบไม่มีในจิตเราชิวเลยไม่ได้ว่าจะต้องทุกข์อะไรก็ร้อนก็ร้อนก็อยู่ได้ถูกด่าก็ถูกด่าก็อยู่ได้ขันติไม่ใช่โมหะนะเพราะอะไรนะเพราะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยตะกี้พูดถึงสติใช่ไหมสติแยกแยะออกปึ้งเนี่ยเราจะต้องช่วงเวลาเนี่ยถ้าเร็วก็เป็นผู้ที่มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถ้าช้าก็หลายวันหน่อยแต่บางคนอาจจะแบบว่ากว่าจะวางเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องโอ้3วันนู่นน่ะเขาด่าเนี่ย3วันเราถึงจะค่อยแบบเย็นๆลงได้แต่ถ้าบอกว่าช้ามากๆเลยเนี่ยก็อยู่กับความทุกข์นั้นน่ะอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ยังอดทนอยู่ได้ยังขันติอยู่ได้อันนี้คือดีใช่ไหมเพราะว่าเขายังมีการพยายามสังเกตมีความเพียรมีสติได้ๆยังไม่ให้จิตมันออกไปในทางอกุศลแต่ถ้าแบบอยู่นานๆไปแล้วสติเราพลังลดลงแตกออกเนี่ยนะกลายเป็นเก็บกดนะท่านผู้ฟังคิดเรื่องทบทวนเหล่านั้นปล่อยวางไม่ได้บึ้มออกมาโอ้บางทีก็ครอบครัวแตกพังเหมือนกันเพราะฉะนั้นขันติเนี่ยต้องมีสติแล้วใช่ไหมต้องมีปัญญาด้วยปัญญาในการที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยมาจากสัจจะตรงนี้สัจจะที่อยู่ในข้อแรกนั่นน่ะมาช่วยหนุนขันติในข้อนี้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นคนนี้ควรคบคนนี้ไม่ควรคบที่นี้ควรไปไม่ควรไปสิ่งนี้ควรทำไม่ควรทำเรารู้เนี่ยคือปัญญาแล้วมีปัสสาที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจเราก็อยู่กับมันได้นี่คือขันติจิตอยู่ตรงไหนถ้ามีทุกขเวทนาทางกายจิตเขาจะไม่ได้ออกไปในทางที่ขัดเคืองขุ่นมัวไม่ก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงปัสสาที่ไม่น่าพอใจก็ทนอยู่ได้ไงนี่คุณปล่อยวางในทางใจได้กายมันเจ็บอยู่อันนี้ธรรมดาเพราะว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีน่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีโลกเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังป่วยจนกระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกอ่ะถ่ายเป็นเลือดอ่ะถ่ายใส่กระโถนแล้วไปล้างเขาก็เปลี่ยนใบใหม่มาให้อย่างเงี้ยท่านก็เป็นจนพระอานนท์นี่โอ้ยกย่องว่าท่านมีขันติมากเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายมีมากแต่จิตของท่านเนี่ยไม่ได้ออกไปในทางที่ว่าโกรธขัดเคืองไม่พอใจนั่นคือไม่เกิดปฏิกรณุสัยคือทนอยู่กับทุกขเวทนานั้นไ หรือไม่ได้ออกไปหาความสุขอย่างอื่นๆเช่นต้องไถโซเชียลต้องกินอาหารคือไม่ออกไปในทางที่มีราคานุสัยแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจสถานการณ์ว่าโอเคฉันต้องอดทนอยู่ตรงนี้ไม่บ่นไม่ว่าจิตก็ไม่ออกไปในทางอวิชชานุสัยคือความไม่รู้ที่จะมาพอกพูนในจิตเพราะว่ามีความอดทนนะบุฟังอดทนจึงไม่ใช่เก็บกดแต่มีที่อยู่ให้จิตไม่ให้จิตมันออกไปในทางที่เป็นอกุศลเหล่านั้นการอยู่ตรงนั้นกับภาษาอย่างนั้นเข้าใจสถานการณ์คือมีวิชาหาความสุขอย่างอื่นแทนกามนั่นคือความสุขในภายในจิตใจมีเมตตาไม่โกรธไม่เคืองมีอุเบกขาได้นั่นคือขันติท่านผู้ฟังอุเบกขาทำให้จิตของเราไม่ออกไปในทางหาความขัดเคืองปฏิฆะมีความสุขในภายในจากสมาธิทำให้จิตของเราไม่ออกไปหาความสุขทางกามเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดนี้จึงเป็นวิชาความรู้นี่คือขันติเอามาใช้กับการเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจละหนึ่งยังสามารถใช้กับภาษาที่น่าพอใจก็ด้วยนะทุกฝั่งคือบางคนจะคิดว่าภาษาที่น่าพอใจเราไม่ต้องมีขันติอยู่ชิวๆสบายโน no, นั่นแตกแล้วแตกแล้วจิตแตกออกไปทางอะไรราคะไงกำหนัดเพลิดเพลินยินดีเป็นราคานุสัยเกิดแล้วผิดต้องมีขันติเพราะว่าถ้าจิตเราออกไปในทางเป็นอกุศลเราเกิดสิ่งนั้นมันหายไปเราจะเครื่องดันดีเราจะให้จิตไม่ออกไปในทางนั้นต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของผัสสะที่น่าพอใจที่มากระทบก็มีสุขโอเคแต่สุขนี้ก็ไม่เที่ยงนะพอเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บจิตเนี่ยมีวิชชาจิตจะไม่ออกไปในทางเกิดอวิชชานุสัยแล้วหาความสุขอย่างอื่นในภายในแทนจิตก็จะไม่ออกไปในทางราคานุสัยจากภาษาที่น่าพอใจเป็นตาเป็นหูมากระทบแต่ว่ามีความสุขในภายในเพราะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นๆหาความสุขนี้แทนจิตที่ไม่ออกไปในทางขัดเคืองก็เพราะมีขันติอดทนไว้อดทนอยู่กับภาษาที่น่าพอใจก็ได้อดทนอยู่กับภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ได้ขันตินี่คือตรงนี้ท่านผู้ฟังขันติทนทานไม่หวั่นไหวเข้มแข็งไม่ท้อถอยไม่แตกออกไปในทางที่เป็นอกุศลมันจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการฝึกฝนนะท่านฟังการฝึกฝนนี่คุณต้องมีขันติอย่างอะไรที่เราทำไม่ได้ทำไม่เป็นอย่างเช่นเรียนภาษาอย่างกับพระเจ้าเรียนภาษาบาลีเนี่ยบางศัพท์นี่ไม่เข้าใจเลยแต่ต้องทนอยู่กับมันนะเพราะว่าความเข้าใจมันจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงที่เรายังไม่เข้าใจแต่คุณต้องทนอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งคุณทำได้ขึ้นมาเราฝึกทักษะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเล่นดนตรีคุณจับไวโอลินขึ้นมาครั้งแรกคุณดีดนิ้วลงไปที่เปียโนครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเพลงหรือเปล่าไม่มันมือมันติดขัดขัดคอมันเก้เก้กลางๆแต่ต้องทนอยู่กับมันนะเพราะว่าถ้าโอ้ยฉันไม่เอาหรอกนั่นคือแตกแล้วทิ้งแล้วไม่เล่นแล้วแต่ว่าทนอยู่กับมันทนอยู่มันจนเราทำเป็นทนอยู่มันเราจนทำได้ในการฝึกฝนเนี่ยมันจะต้องมีขันติอ่ะทุกฝังเพราะไอ้ตรงที่เราไม่เป็นความเป็นได้ความทำได้มันจะเกิดตรงนั้นหลักการเดียวกันทุกฝังอะไรที่เรายังปล่อยวางไม่ได้อะไรที่เรายังไม่เข้าใจอะไรที่เรายังไม่รู้คุณจ่อกับมันอยู่คุณไม่รู้เลยคุณจ่อกับมันคุณยังปล่อยวางไม่ได้จ่อกับมันคุณยังไม่เข้าใจมันจ่อกับมันจอกับมันเข้าไปมันทำไมเป็นอย่างนี้นั่นขันติขันติตั้งเอาไว้ไอ้ตรงจุดที่เราไม่รู้ด้วยปัญญาด้วยความเพียรด้วยใดๆที่เราสั่งสมมามันจะให้เกิดความรู้ขึ้นตรงนั้นมันจะให้เกิดความเข้าใจขึ้นตรงนั้นปัญญาบ่มความเพียรบารมีต่างๆมันจะไม่เกิดการปล่อยวางได้ตรงนั้นก็ต้องอื่นคุณปล่อยวางได้แล้วอ่ะก็ต้องเห็นคุณเข้าใจแล้วอ่ะก็ต้องเห็นคุณทำได้แล้วอ่ะก็จะทำได้แล้วมันจะไปทำอะไรได้อีกมันก็อาจจะพัฒนาได้ตรงนั้นตรงนี้แต่คุณก็ต้องจ่อไปอยู่ดีตรงที่จุดที่เราจะพัฒนาใช่ไหมหลักการเดียวกันทุกฝั่งหลักการเดียวกันใช้ขันติตั้งใจอยู่ตรงนั้นไม่ท้อถอย จะทำความรู้ความเข้าใจใดๆการพัฒนาใดๆให้เกิดขึ้นได้นั่นคือประการที่3แต่มาประการที่4นั่นคือเรื่องของจาคะหมายถึงการสละออกการให้การที่จะแบ่งปันคำนี้เขาจึงเอาไปใส่ในคำว่าบริจาคไงซึ่งคำว่าบริจาคะนี่ก็คือหมายถึงการให้สิ่งรอบๆอื่นๆนอกตัวเราพระพุทธเจ้าให้ในยะไว้สองอย่างท่านผู้ฟังคือบริจาครอบๆที่เป็นสิ่งของรอบตัวเราก็ได้หรือสละออกในลักษณะที่เป็นทางจิตใจก็มีสละออกทางจิตใจนี่คืออะไรยกตัวอย่างเช่นมาถ้าเราให้สิ่งของอันใดอันหนึ่งคนอื่นไปใช่ไหมคือให้ก็คือสละสิทธิ์ไปแล้วคือไม่ไปเอาคืนให้แล้วคือให้เลยให้ในทางจิตใจที่เป็นไปในทางนามนั่นคือการสละกิเลสนั่นเองตั้งฟังสละกิเลสเนี่ยคือการจาคะอย่างหนึ่งนะแต่ในยะเอาไว้เพราะการที่เราฝึกบริจาคออกให้ออกสละออกจากสิ่งภายนอกเนี่ยนี่ไม่เอาแล้วอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอานี่ไม่เอาสละออกสละออกสละออกนี่เป็นของฉันอยู่เนี่ยฉันสละออกมันก็จะเป็นพลังเป็นกล้ามเนื้อเป็นความเคยชินแบบหนึ่งในที่สะสมอยู่ในจิตใจของเราจะทำให้เวลาเราจะสละอะไรในช่องทางใจมันจะสละง่ายยกตัวอย่างเช่นอาวุธมีดปืนอย่างเงี้ยนะบางคนใช้เป็นฉันจะใช้กับคนนี้ฉันไม่ใช้ก็แล้วกันการที่บอกเราจะใช้ปืนใช้มีดใช้ท่อนไม้เนี่ยไม่ใช้แล้วกันหยิบขึ้นมาแล้วจะหวดเข้าอย่างเงี้ยไม่เอาสละออกนี่คือจาค่าอย่างหนึ่งนะหรือคำด่าก็ได้อะสมมติคนเนี้ยทำให้เราไม่พอใจมากๆหรือมันทำไมเป็นอย่างนี้ขับรถปาดหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะจะเอาคำพูดเนี่ยออกมาปรารภบิดามารดาของเขาเงี้ยคือจะด่าพ่อด่าแม่ก็บางกันเถอะจะพูดเอาไว้นี่ปุ๊บไม่เอาแล้วกันสละออกสละออกได้นะสละคือจาค่าคำพูดไม่ดีไม่ใช่หรือตามมาอีกนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่ใส่ใจกัลยาณมิตรเป็นคนเลี้ยงยากสละออกนี่คือจาคะนะท่านผู้ฟังกำจัดความเห็นผิดละกิเลสคือการธรรมะเนี่ยมันเป็นการสั่งสมสิ่งดีๆใช่ไหมเป็นการพัฒนาสิ่งดีๆแต่ถ้าเราพัฒนาสิ่งดีๆแล้วก็เอาสิ่งชั่วๆเก็บไว้อีกเพิ่มขึ้นอีกเอาไม่ได้ต้องจาคะออกธรรมะต้องมีจาคะด้วยสละออกสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราคือในยะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นอกจากการบริจาคให้สิ่งของใดๆแล้วด้วยยังรวมถึงในช่องทางใจธรรมะ4ประการนี้ท่านผู้ฟังคือกัลยาณธรรมมีความหมายลึกซึ้งที่เป็นบทธรรมะทำให้จิตใจของคนที่กักกรักแบบคิดเบียดเบียนอย่างอารวกายะฟังแล้วเนี่ยเกิดความซาบซึ้งเกิดความนุ่มนวลปล่อยได้อาวุธต่างๆที่ใช้วางลงมิจฉาทิฏฐิต่างๆที่มีปลดล็อกได้มอบคืนชีวิตคือหัตถกอุบาสกให้เราได้มาศึกษาธรรมะข้อนี้ในการที่จะให้มีกัลยาณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนั่นคือสัจจะธรรมะขันติและจาคะดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมการแพทย์แผนไทยจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: อย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: วันนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศ
5: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าในวันนี้จะจัดการประชุมผ่านระบบซูมมีตติ้งชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมและกำกับดูแลแปลงปลูกกัญชาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจทั่วประเทศโดยเน้นย้ำ2วัตถุประสงค์สำคัญคือควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศเน้นกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดให้สสจทั่วประเทศในฐานะเจ้าของพื้นที่เร่งประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่โดยให้สสจสามารถใช้อำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีหากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขยกระดับฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กัญชาทางการแพทย์ MCGIS มาใช้ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยำนฤมลอุดมพรรายงาน
4: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผนึกกำลังสุนัขตำรวจเคนายยกระดับคุมเข้มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสกัดลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์มาใช้ควบคู่กับสุนัขตรวจค้นหรือ K9 ออกสุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมฉลองครบรอบ2ปีหมู่เด้งภายในงาน Happy Deng Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้
6: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในงานหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้โดยหมูเด้งถือเป็นทูตสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งอย่างใกล้ชิด และร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินารัว3ประตูพลิกกลับมาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลิโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซเฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันเช่นเคยวันพุธที่8กรกฎาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกหลายเรื่องใครที่มาเติมน้ำมันเมื่อวานแล้วมาเติมเช้านี้ลดเกือบ3บาทเลยนะ2บาทกว่า
1: คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีน
0: ะ
1: คะพี่น้อยแล้วก็คือทางของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะว่าให้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยไปเร่งที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของการลดราคาน้ำมันเมื่อวานนี้แล้วพอจบการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพลังงานเองนะคะท่านรัฐมนตรีก็รับลูกของท่านนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ทันทีเลยนะ
1: ทันทีเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเมื่อวันที่ฉันก็รอข่าวอยู่นะว่าเอ๊
0: ะ
1: ผลการประชุมจะอย่างไรแต่ก็สักประมาณ6โมงเย็นก็มีสายส่งมาแล้วล่ะว่าที่ประชุมเนี่ยเขาก็สรุปการตอนนี้ก็รอข่าวอย่างเป็นทางการที่แพร่หลายกันสักนิดหนึ่งนะคะก็คือล่าสุดกบง.เมื่อวานนี้ก็ประกาศลดราคาน้ำมันแล้วปั๊มสรุปปตท.กับบางจากปั๊มขายปลีกก็รับช่วงต่อไปลดราคาเช่นกันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะนำเรียนให้ทราบกัน
0: พี่พงษ์นเรศบอกว่าน้ำมันลงแล้วครับดีเลยทำให้นึกถึงตอนที่น้ำมันจะขึ้นใช่ไหมกลางคืนสัก

0: 4-5 โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศแล้วแต่ว่าในช่วงหลังจากที่มีวิกฤตทางด้านของพลังงานเนี่ยก็จะมีสัก3-4 ทุ่มก็ยังมีการประกาศกันเกิดขึ้นมา
1: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็ลุ้นเรื่องของทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ปีนี้ให้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็รอติดตามนะคะหลายเสียงก็ออกมาระบุว่าเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมาเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะพร้อมๆกับก่อนหน้านี้หลายท่านก็บอกว่ารัฐบาลจะมีโครงการโน่นนี่นั่นพอมีเสียงสะท้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาค NGO เอกชนต่างๆก็ฟังเสียงประชาชนนะคะหลายคนก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเป็นรัฐบาลที่เข้าใจการทำงานนะคะในส่วนของราชการด้วยก็เรื่อง Early Retire อีกนะคะมีหลายเรื่องนะวันนี้มีที่จะได้ติดตามกันนะคะวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะมาฟังผู้ชม8 กรกฎาคม 2569แรม9ค่ำเดือน8อีกไม่นานก็จะออกพรรษาใช่ไหมเข้าพรรษาจะออกแล้ว
0: สิ้นเดือนก็จะเป็นมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถึง2 วันติดก็คือจะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษา
1: ค่ะก่อนจะถึงวันนั้นก็วันที่28 กรกฎาคมเป็นวันสำคัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงได้มาไล่เรียงกันนะคะขณะที่หลายๆท่านก็ตามข่าวไปกับเราทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชรัญชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระช่างเทคนิคของเราก็พี่สายชนนีสั่งนะคะแล้วเราก็ชัยนันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันเรื่องดินฟ้าอากาศมาอัปเดตกันหน่อยเช้านี้เป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะภาคเหนือและว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาวีนะฮะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มจากเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนรายงานอากาศเพิ่มเติมนะคะก็น่าสนใจมากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้หลายท่านก็ตามเรื่องของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเดี๋ยวต้องระวังเรื่องของฝนทิ้งช่วงด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ข่าวสารทั่วไปหลายท่านก็บอกว่าเกษตรกรพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยใช้พลังงานใช้น้ำมันนะคะยิ่งมีข่าวดีว่าน้ำมันราคาลดลงเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกับเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่อเนื่องด้วยนะคะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะหลังมีรายงานสถานการณ์เงินเฟ้อจากกระทรวงพาณิชย์โดยระบุนะคะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะดูแลค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2569นะคะท่านนายกก็สั่งการให้รัฐมนตรีพลังงานดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงจัดโครงการนี้เลยไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์เมื่อวานนี้พอเสร็จในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีท่านรับลูกนะที่

0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการเรื่องของการประชุมปรับเรื่องของราคาน้ำมันก็มีการเรียกประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็หลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้ผลการประชุมก็มีมตินะคะในการปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเนี่ยลงทั้งกลุ่มดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินค่ะที่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลค่ะก็ปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดก็ปรับราคาลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะซึ่งก็มีผลวันนี้เป็นต้นไปหลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยออกมานะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางปท.แล้วก็บางจากก็ประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกนะคะเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ตามที่มติกบน.เนี่ยเขาได้มีการออกมาก็คือแก๊สโซฮอล์ลดลง2.51 บาทต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลค่ะลดลง2.56 บาทต่อลิตรก็มีผลเมื่อเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
1: นี่คุณผู้ฟังบอกว่าน้ำมันลดราคาดีเลยนะคะแล้วก็รายงานกันเข้ามาค่ะอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างวันนี้แซ่จีทักทายเรามาด้วยผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าติดตามฟังเราจากเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างเมื่อวานมีฝนตกลงมาสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับนะคะพี่สุเทพก็มาแล้วพี่พิกุลสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนนะคะรับฟังข่าวยามเช้าอยู่ลุงณก็ฟังอยู่นะคะพี่ยานาโชติพี่พี่สมัยน้องแอลน้องน้อยแชร์ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกแชร์ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะพี่กิติมาแชร์ทุกวันจ้าน้อง
0: ขอบคุณค่ะ
1: ป้าวันดีกดไลค์กดแชร์ให้แล้วพี่เอรามพี่รัตตีพี่พระพรึงนะคะหลากหลายมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันหรือบางท่านฟังอยู่ในช่องทางอื่นๆนะคะทางหอกระจายข่าวหรือว่าวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณกันขอบคุณมากส่วนน้องเชียงทูลนี่ผู้ใหญ่ถาวรก็บอกว่าสีสเกตเดอร์ครับ2-3 วันมานี้ที่ผ่านมาฝนตกใช่ไหมคะหลังจากฝนตกมาได้ 2-3 วันใช่ทางอีสานฝนตกก่อนหน้านี้ 2-3 วันนะทำให้ต้นข้าวที่กำลังจะแห้งกรอบกลับชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเห็นภาพเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ก็ฟื้นคืนสู่สภาพอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ป้าพี่ดาวอรุณกับน้องย่าใสรับฟังชัดเจนค่ะพี่จำลองบอกฟังอยู่วัดเผาเคืองพี่นิตยาอากาศดีจ้าคุณผู้ฟังที่เช้านี้อาจจะกำลังเดินทางกันอยู่อากาศดีแค่ไหนยังไงบอกเรามาหน่อยเหมือนเราได้แชร์บรรยากาศดีๆจากพื้นที่ผ่านรายการข่าวยามเช้าไปด้วยกันนะคะเรื่องราวที่เราได้ติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะเราก็จะนำมาบอกเล่าแล้วก็อัปเดตกันหลายๆเรื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของความตกลงความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมถึงความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างประเทศเดี๋ยวมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียอีก2 วันนะ9 กับ 10 กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำคณะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสินค้าประมงซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เปิดเผยถึงภารกิจการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการท่านจะไปมาเลเซียเนี่ย9-10 กรกฎาคม 2569นี้นะคะซึ่งประเด็นหลักในการหารือก็จะเน้นไปเรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกุ้งกับปลา
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ตัวท่านแล้วก็ทางนายกมาเลเซียได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้การเยือนมาเลเซีย9-10 กรกฎาคมของท่านนายกนะคะก็จะช่วยเปิดทางให้การค้าและส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2 ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวของการสอบรับเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแต่งตั้งแล้ว 15,000 รายเน
1: ี่
0: ยเขาก็มีการไปตรวจข้อสอบ
1: นะอันนี้กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมา
0: ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ในบัญชีที่เป็นบัญชีต้องสงสัยเนี่ยเขาก็มีการ เรียกบรรจุก็คือตามระเบียบแหละพอสอบเสร็จมีการขึ้นบัญชีก็เรียกนะเรียกบรรจุ 15,000 รายแล้วใน 15,000 รายเนี้ยทางคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงเขามีการไปตรวจข้อสอบ 15,000 รายสำหรับบุคคลที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วเนี่ยเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสนะฮะแล้วก็ผลจากการตรวจสอบล่าสุดเองนะคะทางด้านของนายอนุชิทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าในกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านระบุนะคะว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเองได้มีการสั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการค่ะใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานที่เป็นประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือว่ามีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงเนี่ยจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็จะมีการเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอขบวนการทางศาลนะคะในส่วนของหน่วยงานการตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาทำงานร่วมกันที่จะตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆกับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพื่อที่จะไปดูถึงกระบวนการทั้งหมดเนี่ยในกรณีของการสอบข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและคือตอนนี้อยู่ระหว่างในส่วนของมีบางท่านเนี่ยที่เป็นข้าราชการที่ถูกกล่าวหาทางปปช.เองปปท.เองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าอยู่ระหว่างในส่งการหลบหนีแต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความนะเพราะว่าบางคดีเนี่ย10ปีอย่างเช่นยกตัวอย่าง10ปีก็จะหมดอายุความแต่ว่าในลักษณะเช่นนี้อายุความไม่มีกำหนดระยะเวลานะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็กล่าวต่อค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทางรัฐบาลนะท่านบอกว่ากลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งที่ทุจริตเนี่ยให้หมดไปในจากระบบราชการซึ่งรัฐบาลก็เข้ามาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมาท่านบอกนะคะว่ายังไม่มีรัฐบาลไหนที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าชุดนี
1: ้
0: เพราะเราไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นอันนี้ท่านบอกนะคะและท่านบอกว่ารังเกียจเรื่องของการทุจริตอย่างยิ่งโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะชะล้างความสกปรกออกจากระบบราชการให้สิ้นซากซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็นะคะได้นำเรียนในเบื้องต้นมีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้กับการที่จะไปติดตามว่าการตรวจสอบนั้นไปถึงในส่วนตรงไหนกันแล้วค่ะ
1: คุณผู้ฟังใครตามเรื่องของ Early Retire บ้างอ่ะพิมพ์กดเลข8มา
0: เชื่อว่าตามเพราะว่าอย่างเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ในระบบเราก็ต้องตามข่าวสารความคืบหน้าที่เกี่ยวกับเราแล้วก็พี่น้องประชาชนในอีกหลายส่วนเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่าหลายท่านก็ตามข่าวนี้หนึ่งในนั้นก็คือว่าจะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดยังไงบ้างเพราะมีข่าวมาทั้งหลากหลายเรื่องของการรีดีทายเรื่องของการปรับระบบใหม่ในการรักษาพยาบาลว่าข้าราชการบรรจุใหม่จะเป็นระบบประกันสุขภาพนะคะหรือความคืบหน้าเป็นยังไงกันยายนนี้หรืออย่างไรจะทันไหมหรือว่าต้องปี70หรือเปล่านะคะมีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังวันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวถามก่อนใครตามเรื่องนี้อยู่พิมพ์เลข8โอ้โหตามหลายท่านนะพี่วนิดาพี่ดาวอรุณกมลพี่นพพรใครตาม888มาเลยตอง8มาอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือที่เราเรียกว่า Early Retire นะคะเพื่อลดรายจ่ายประจำแล้วก็รองรับระบบเทคโนโลยีจะเริ่มนำร่องในกลุ่มข้าราชการพลเรือนภายในปีงบประมาณ2570แล้วก็เล็งปรับระบบรักษาพยาบาลข้าราชการบรรจุใหม่มาใช้ระบบประกันสุขภาพนะคะเพื่อบริหารงบประมาณที่ชัดเจนค่ะเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ลุยเลยเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นี่แหละค่ะที่เราเรียกกันสั้นๆไปเร่งศึกษาแนวทางในเรื่องนี้นะคะเรื่องของ Early Retire นี่แหละเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาล ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะเนื่องจากตอนนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากส่งผลกระทบต่อแนวทางจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนการดำเนินการดังกล่าวนะคะจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่กับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้ท่านก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะแทนได้ในเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกนะคะก่อนจะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงต่อไปทางนี้จะไม่มีการบังคับนะคะคือเน้นความสมัครใจแต่จะใช้สิ่งจูงใจและก็พัฒนาทักษะใหม่หรือว่าให้อัพรีสกิลนะคะให้รีสกิลต่างๆเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบขและคปภ.นะคะเพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบท่านรองนายกยังได้พูดถึงแนวคิดการปรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนกลุ่มข้าราชการนะคะมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนนะคะปกติเราก็เบิกจ่ายตรงเนาะข้าราชการก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่า Medical Hub ของประเทศสำหรับข้าราชการระบบเดิมในระบบนะคะข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เลือกตามความสมัครใจส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นก็จะยังคงสิทธิไว้นะคะในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ค่ะนะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องราวของการบริหารจัดการกันต่อไปสำหรับในเรื่องนี้เชื่อว่าหลายท่านติดตามอย่างแน่นอน
1: ใช่นะเพราะว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องข้าราชการใหม่ก็จะได้นะเริ่มปีอย่างไรอะไรเนี่ยต้องรอรายละเอียดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนส่วนหนึ่งที่หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นคุยกันหลังไมค์เนาะประมาณว่าถ้าได้เข้าโครงการ Early Retire เนี่ยบางท่านมีโปรแกรมมีวางแผนอยากจะลาออกปกติอยู่แล้วก็จะได้เงินส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวเองแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราได้เงินก้อนออกไปด้วยเลยนะก็ลองดูนะคุณผู้ฟังแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆในโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเดือนแต่ระหว่างนั้นก็ต้องไปเรียนรู้อัพสกิลขึ้นมาอีกรีสกิลขึ้นมาอีกนะคะอ่ะเราก็ตามกันต่อไประบบข้าราชการไทยจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปค่ะ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือถ้าเรียกง่ายๆเมื่อวานนี้ประกาศรับรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็ทางด้านของนายกเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยนะคะออกประกาศค่ะผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7กรกฎาคม2569ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏนะคะว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกได้รับการประกาศผลครบ50เขตเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะกกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศงามพิเชษได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง10เขตเลือกตั้งรวม24คนแล้วเช่นกันสำหรับกกต.ก็ระบุนะคะว่าประกาศผลการเลือกตั้งนี้ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไตร่สวนหรือว่าวินิจฉัยหากมีเหตุอันสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมค่ะ
1: ค่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะเมื่อฟังปปส.ก็มีการออกมาระบุว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษแล้วเดี๋ยวก็จะมีหารือกันในวันศุกร์นี้นะคะ10กรกฎาคมนี้ในส่วนของความคืบหน้าอื่นๆต่อไปหลังจากที่มีข่าวแอร์โฮสเตสไทยนะคะแอร์โฮสเตสไทยเนี่ยถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียหลังลักลอบขนเฮโรอีนข้ามประเทศนะคะการสืบสวนต้องมีการพิสูจน์ตัวบุคคลในเครือข่ายเป็นลำดับไปนะคะเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็ตอนนี้ DSI ได้รับเป็น คดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติไปต่างประเทศไว้เป็นคดีพิเศษแล้วนะคะก็ย้ำกันว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะประชุมหารือคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ฝั่งเห็นบอกว่าอยู่ฝั่งสปป.ลาวด้วยน
0: ะ
1: เป็นกลุ่มผู้โอนเงินแล้วก็เจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ต่อไปนะคะเบื้องต้นตอนนี้ฝั่งสปป.ลาวเนี่ยเขาพบว่ามี2คนอย่างน้อยเนี่ยเป็นตัวการหลักในเครือข่ายนี้ก็เลยเนี่ยในส่วนของเป็นเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษไปแล้วนะคะอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีหลากหลายประเด็นรออยู่รวมไปถึงกรมอนามัยนะคะเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมกันในช่วงนี้ละค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะพร้อมๆกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้มสท.จะมีการจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าชมได้ฟรีนะคะที่มสท.เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันพักกันครู่เดียวค่ะติดตามติดคล้องร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
6: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569 Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้โพสต์ข้อมูลในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์คริสเตียนดีออร์คัลเจอร์ for winter 2026 ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทรงฉลองพระองค์ชุดเดรสที่ถูกถ่ายทอดความงามผ่านองค์ประกอบของเสื้อผ้าไหมจับเดรสสีดำบริเวณช่วงไหล่และลำตัวสร้างมิติของโครงเสื้อด้วยเส้นพับที่เรียบคมตัดกับกระโปรงผ้าไหมทอลายกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นองค์ประกอบผืนผ้าไหมถูกทอด้วยเทคนิคการจกดอกลอยและปักประดับลูกปัดแก้วสีดำและก็จับเดรปด้านหน้าให้เกิดจังหวะการทิ้งตัวอย่างนุ่มนวลถ่ายทอดความร่วมสมัยผ่านการผสานงานออกแบบเข้ากับคุณค่าของหัตถศิลป์ไทยเป็นผ้าที่ทรงเลือกนำไปตัดเย็บเมื่อครั้งเสด็จงานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนณสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกันครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ไปติดตามความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิธานสถาปกศาลามณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยทางกรมศิลปากรได้รายงานว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่าง10หมู่และตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อติดตามความเรียบร้อยและความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมให้การทำงานนั้นเป็นไปตามแผนงานและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการผลักดัน FTA ไทย EU และดูแลราคาน้ำมันในประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการในประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ตัวย่อว่าอย่างนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี2เรื่องสำคัญอันได้แก่ข้อแรกคือผลักดัน FTA ไทย EU ติดตามความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งปัจจุบันนั้นสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดพร้อมมอบหมายคณะเจรจาไปจัดทำแผนงานร่วมและเร่งหารือประเด็นคงค้างต่างๆเพื่อผลักดันการเจรจารอบที่10ครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายน2569ให้มันมีความคืบหน้าสูงสุดและข้อที่2คือดูแลราคาน้ำมันในประเทศโดยมอบหมายกระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณาแนวทางในการปรับราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนและก็เร่งลดภาระค่าครองชีพต้นทุนการขนส่งและการผลิตเมื่อปัจจัยมันเอื้ออำนวยเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนั่นเองครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมที่ชื่อว่า ABAC ชูความร่วมมือรัฐเอกชนผลักดัน Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เชื่อมโยงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุม APEC Business Advisory Council หรือตัวย่อ ABAC ครั้งที่3ทับ2569ณโรงแรมอาวานี่พลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมย้ำว่าABAC เป็นกลไกสำคัญของ APEC ที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐอย่างแท้จริงแล้วครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนให้โครงการลงทุนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นพร้อมสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและเป็นการขยายโอกาสการลงทุนพร้อมเน้นย้ำอีกว่าเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจมีคุณค่าโดยรัฐบาลจะต้องรับฟังอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันข้อเสนอจาก ABAC นี่แหละไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องแต่ไปกันที่เรื่องการพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางตอนนี้เริ่มคลี่คลายกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งกระทรวงพลังงานให้พิจารณาในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในขณะนี้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยก็ขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมกันด้วยตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรอบที่9มีความคืบหน้าซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปี2569กันต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU รอบที่9ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้เพิ่มอีก8ประเด็นด้วยกันก็ส่งผลให้ภาพรวมการเจรจาบรรลุผลแล้วประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดแหละครับและเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปีนี้กันต่อไปแล้วความคืบหน้าดังกล่าวก็เป็นผลมาจากการทำงานอย่างเต็มที่ของทีมกระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ครับรวมถึงแรงสนับสนุนทางการเมืองภายหลังจากการหารือในระดับสูงของทั้งสองฝ่ายและครับทั้งกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันเลยครับในการเร่งผลักดันการเจรจาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและทั้งนี้ทั้งนั้นการเจรจารอบที่10ก็จะมุ่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการจัดการพลังงานและวัตถุดิบการค้าดิจิทัลบริการและการลงทุนรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็จะเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับและก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นมีการเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อลดรายจ่ายประจำและรองรับเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองครับโดยภาครัฐบาลได้เตรียมปรับเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.ไปเร่งศึกษาแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือ Early Retire เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570นี้ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับก็ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนแล้วครับทีนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่ไปกับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้อย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกกันก่อนแล้วครับก่อนที่จะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆขยายผลไปยังองค์การมหาชนและฝ่ายความมั่นคงในลำดับต่อไปกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการบังคับแต่จะใช้สิ่งจูงใจในการพัฒนาทักษะใหม่หรือรีสกิลเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ของประเทศไทยสำหรับข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้เลือกครับตามความสมัครใจคือเลือกได้ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นจะยังคงสิทธิเดิมไว้ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการทลายโรงงานผลิตและโกดังเก็บอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ชื่อว่าบาชิกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ผนึกกำลังสคบตำรวจและอย.ไปทลายโรงงานผลิตที่ชื่อว่าบาชิซึ่งเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายยึดของกลางกว่า 10,000 ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชินี่แหละครับโดยทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เปิดเผยว่าจากกรณีพบผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชินี่แหละครับทางอย.จึงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ไปสืบสวนขยายผลจนพบโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิยี่ห้อดังกล่าวนี่แหละครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจากการตรวจค้น2จุดได้แก่สถานที่ผลิตณสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยี่ห้อบาชิจำนวน400ขวดด้วยกันและผลิตภัณฑ์ไม่ทราบชื่อลักษณะบรรจุซองอีก 3,000 ซองและยังมีวัตถุดิบ15ถุงบรรจุพันเปล่าฝาแคปซูลอีก5ลังด้วยกันและยังมีเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องซีลและอุปกรณ์การผลิตอีก6รายการผู้ดูแลสถานที่ก็รับสารภาพเลยครับว่าได้ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนนำไปจัดเก็บบรรจุกล่องและกระจายสู่ท้องตลาดนั่นเองครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไปตรวจค้นนั่นก็คือโกดังเก็บสินค้าเลขที่ 35/9 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟสำเร็จรูปที่มันไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากมายเลยทีเดียวรวมถึงยี่ห้อที่อย.เคยตรวจพบสารไซบูทรามีนและออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบาชิยี่ห้อลิโซยี่ห้อลิด้ายี่ห้อวันเดย์ไดเอทยี่ห้อไอดอนสลิมยี่ห้อเดลล่าเอสยี่ห้อแม็กซ์โกสลิมพลัสอย่างนี้เป็นต้นรวมของกลางแล้วทั้งหมดทั้งมวลกว่า 10,000 ชิ้นด้วยกันมูลค่าก็กว่า3ล้านบาทแล้วครับทางเจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางทั้งหมดทั้งหลายไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบก็พบแล้วครับว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ผลเป็นบวกต่อสารไซบูทรามีนเจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันว่าพบสารไซบูทรามีนก็จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่มีเลขอย.ก็ขอให้หลีกเลี่ยงทันทีอย่าไปใช้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งไม่ว่าสุขภาพด้านไหนเรื่องอะไรควรตรวจสอบสถานะการอนุญาตผ่านเว็บไซต์อย.ไลน์ก็ที่ SIFDA ไทยหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้และหากพบเบาะแสการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มันผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556เพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางอย.จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปกันที่เรื่องโอกาสทองของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการของการประชุมอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้คณะผู้แทนจะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ระบบงานและโปรแกรมการประชุมอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกมาระบุเลยครับว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองในการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนื่องจากว่าจะมีการประชุมคู่ขนานของกลุ่ม G7 คือกลุ่มประเทศร่ำรวยและกลุ่ม G24 เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพ และการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจสู่สายตานานาชาติกันด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันรวดเร็วขึ้นรวมถึงการกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งเดิมนี่แหละครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของประเทศไทยตลอด35ปีที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะมาฟังคำมาบอกข่าวดีค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.จะจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะซึ่งในส่วนของมสท.นั้นวันนี้นะคะจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีของมสท.ท่านก็เชิญชวนนะคะได้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเพราะว่าแล้วนะคะทราบมาว่านิทรรศการครั้งนี้ได้นำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้นที่พระองค์ยังทรงศึกษาเล่าเรียนนะคะศึกษาต่อในส่วนของในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นะคะแล้วก็ครั้นเมื่อส่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมนะคะรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนกับทางมสท.ด้วยที่ถูกดำเนินการจัดเก็บมาเป็นเวลาอย่างดีระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งก็ยังคงที่นะคะเปิดให้ประชาชนแล้วก็บุคคลทั่วไปเดินทางเข้าไปร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะไปกันได้ที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มสท.ดูกันไปได้นะคะชมๆกันไปได้ยาวๆเริ่มวันนี้วันแรกจนถึง18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจมสท.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: เช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น